0: วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหว โดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทกระเด็นซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
5: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่ว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
4: ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
6: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีและงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเราการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
4: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอา การคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passportเปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมเฮบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูก

0: สิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากด้านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
1: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบธารน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ธารน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบธารน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
0: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะปปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย 2-0 เกม 21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตเตรีแต่รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป 2-1 เกม 13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ณสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวน FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลาลานาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1 ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุม

0: พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
1: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถ เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋

0: ITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
2: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
3: จุดที่เยอะแล้วสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมอ่ะนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีทีนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
2: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
3: โรคค่ะคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
2: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อปวด
3: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19 อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วัน ถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
2: คุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไร
3: คะค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า Distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ Mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆ อาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจมรแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอ่ะก็มีอาการรุนแรงอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนั้นยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีมั้ยคะ
3: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตรวจไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
2: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้มั้ยคะ
3: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
4: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
3: ค่ะยินดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
7: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
6: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกฎวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
8: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
9: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500,000 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% ก การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
6: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
10: ข่าวเล่าประเด็น
11: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใหญ่จนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
12: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือ section ที่2พอเข้าสู่ section ที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ .ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
11: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมานชโยรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
14: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
13: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
15: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI เป็นปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเอกโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
13: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
17: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เราก ำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
6: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะวันนี้เราเจอกันกลางสัปดาห์แล้วเราเจอกันในวันพุธที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่นแห่งนี้ 93.25 เมกะเฮิรตซ์และคลื่น 98 เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะประจำการแล้วทั้ง2คนค่ะดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์ขบวงครับ
0: มาพร้อมกับแดดแพร่แล่คน
1: โอ้แดดแพร่แล่แต่รถติดนะ
0: วันนี้บ้านดิฉันไม่ติดคน
1: วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าติดไฟแดงอยู่3รอบนะครับแยกเค้าเรียกว่าแยกอะไรที่จะข้ามแยกโรงเรียนปิ่นน่ะแยก
0: แยกหลังเรียนปิ้นใช่ไหมคุณ
1: ตรงลงน้ำแข็งวังสิงคำอ่ะสิลอดน้ำปิงมาครับรู้สึกว่าห่างแถวยาวมากวันนี้ฝนไม่ตกแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมรถติดผมติดอยู่นั้นประมาณสัก10นาที
0: คือวันนี้ดิฉันถ้าถามบ้านดิฉันนะวันนี้ดิฉันติดไฟแดงน้อยกว่าหลายวันที่ผ่านมา แล้วก็รถไม่ยาวมาก
1: ครับ
0: คือครั้งแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะติดไฟแดงอยู่แถวแยกอนันตราคุณวันนี้เนี่ยมาติดครั้งแรกเนี่ยเลยโรงแรมเชียงใหม่พลาซ่าหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะคะ
1: อาจจะลืมไปแล
0: ้
1: ว
0: หลายๆท่านอาจจะลืมแล้วว่าตัวนี้ติดครั้งแรกตรงแถวเชียงใหม่พลาซ่าแต่ถ้าถามว่าแถวบ้านดิฉันเนี่ยไม่ติดวันนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าก็แดดแพร่แล่แดดแพร่แล่แต่ระวังนะคุณผู้ฟังเพราะประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาค่ะฉบับที่1แจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่4-7กันยายน2569 4ก็วันศุกร์ไหมคุณวันศุกร์เนาะ
1: ครับ
0: 4-7กันยายนก็คือศุกร์ถึงจันทร์นะคุณผู้ฟังภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือวันที่4ค่ะ4กันยายนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่เหนือตอนบนวันที่5กันยายนค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อันนี้ทั้งตอนบนและตอนล่าง6กันยายนค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะก็ทั้ง2พื้นที่ตอนบนและตอนล่างส่วนวันที่7กันยายนค่ะจะเป็นพื้นที่ทางตอนล่างแล้วที่จังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดในช่วงของน้ำท่วมในระยะสั้นได้ค่ะคุณเป็นประกาศฉบับแรกประกาศวันนี้เมื่อ6 โมงเช้าค่ะคุณ
1: อ่ะในตอนแรกบอกว่าฝนจะหายไป
0: ใช่
1: นะครับตอนนี้จะกลับมาอีกแล้วนะครับ
0: ดิฉันเห็นความแพร่แล่มากเลยนะวันนี้แต่ว่า
1: แดดเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ดูอย่างที่พี่เอให้ดูในกราฟิกเนี่ยเหมือนจะเน้นไปทางนู่นเลยเชียงใหม่แล้วอาจจะโดนน้อยหน่อย
0: เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่รอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่
1: มันจะไปหนักทางน่านทางพะเยาเชียงราย
0: ติดพื้นที่เรานะคะจะติดทางในส่วนของเชียงรายลำปางเป็นอำเภอที่ติดทางนี้ค่ะ
1: ก็จะเป็นดอยสะเก็ดแม่ออนอะไรเงี้ย
0: ใช่ทางพร้าว
1: ทางนู้น
0: ใช่ค่ะทางพร้าวทางเชียงดาวนะฝาง
1: น่าจะเป็นพื้นที่เขาเรียกพื้นที่ชนกัน
0: ใช่ค่ะเป็นรอยต่อใช่ค่ะเป็นรอยต่อ
1: แต่ไม่โดนทั้งอำเภอใช่ไหมฮะ
0: ไม่
1: จะเป็นเ

0: เอียดถ้าเป็นหมู่บ้านที่ติดกับเขตเชียงราย
1: ถ้าเป็นตอนเหนือถ้าเป็นอำเภอทางตอนเหนือเนี่ยจะโดนทั้งตัวอำเภอเลยแต่ว่าเป็นฝนปานกลางคุณเท่าที่ดูจากกราฟิกตอนนี้นะคะเป็นฝนปานกลางก็อยู่ที่ประมาณ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรค่ะแต่นี่เป็นการแจ้งเตือน 4 ถึง 7เป็นการคาดการณ์นะคุณผู้ฟังอย่าตกอย่าตระหนกนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังค่ะแจ้งเตือนเพื่อการเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนเพื่อให้ระมัดระวังค่ะ 4-7 กันยายน 2569 ระวังเรื่องของดินโคลนถล่มด้วยในพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องมานะคะ
0: คร
1: ับ มาดู24ชั่วโมงกันก่อนดีไหมคุณเดี๋ยวเราจะไปเมาส์กันยาวๆสักนิดนึงเมื่อวานนี้ไปเรื่องของเส้นทางกาแฟแต่ว่าดูเรื่องฟ้าฝนก่อนเพื่อเสาร์อาทิตย์ใครอยากจะตามรอยพวกเรา มาดูฟ้าฝนกันก่อนนะคะ24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปนะคะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะวันนี้เชียงใหม่ฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานร้อยละ70ของพื้นที่เรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยไม่สอดคล้องกับแดดแผ่แล่เช้านี้เลย
0: แต่ไม่แน
1: ่
0: นะ
1: ใ
0: บ
1: นั่นแหละคุณอันนี้น่ากลัวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสกราฟิกเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมสำหรับ24ชั่วโมงนี้2ระดับด้วยกันค่ะกราฟิกเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองนั่นก็คือปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยแล้วก็ปานกลางวันนี้เนี่ยปานกลางเนี่ยมีแค่5อำเภอเท่านั้นอย่างที่ดิฉันบอกเป็นอำเภอที่ติดทางจังหวัดลำปางคุณนะคะนั่นก็คือมีอำเภอสันทรายดอยสะเก็ดพร้าวเชียงดาวแล้วก็อำเภอเวียงแหงนะคะฝนปานกลาง 35.1 จนถึง 65.0 มิลลิเมตรส่วนที่เหลืออีก20อำเภอค่ะเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรส่วนเหนือแม่อายฟางชัยปราการข้ามาแม่แตงแม่ริมสันอําเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันป่าตองดอยหล่อแล้วก็แม่อ่อนมีที่เสมิงกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มแม่วางจอมทองฮอดดอยเต่าแล้วก็อำเภออมก๋อยคุณนะคะพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะ
0: ครับมาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีแจ้งเตือนของฝนตกทุกวันเลยนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าจะมีฝนหนักก็คือวัน2วันนี้เขานั่นเองแต่ว่าตอนนี้มีเพิ่มขึ้นนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ70ของพื้นที่นะครับโดยตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนน้อยที่สุดเนี่ยมีแค่วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะครับ
1: วันศุกร์ที่4เนาะ
0: ศุกร์ที่4
1: แต่ก็มีการแจ้งเตือน
0: ครับก็อาจจะอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะอย่างวันนี้ก็แดดแผ่แล่เช้าแดดจัดมากนะครับแต่บ่ายมาก็ไม่แน่อย่างเมื่อวานเราไปอย่างพี่เอบอกเมื่อสักครู่ก็คือดอยสะเก็ดเนี่ยที่บอกว่าพื้นที่ติดกับทางลำปางจะมีฝนตกแต่เมื่อวานนี้เราไปก็ฝนตกนะพี่เอ๋แต่ไม่ได้ตกเยอะแ
1: ต่คุณ
0: บรรยากาศดีมากครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วอะไรก็มีสายฝนโปรยปรายเป็นพักๆอากาศไม่ร้อนมาก
1: ใช่ค่ะโอ้ถือว่า
0: เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้เราไปตามรอยอะไรนะ
1: เส้นทางกาแฟ
0: เส้นทางกาแฟ
1: แบบว่านอกจากกาแฟแล้วเนี่ยดิฉันไปแอบหยิบเรื่องของ เมนู
0: เมนูที่เราได้
1: เมนูที่เราได้ชิม
0: ที่ได้ชิมเมื่อวานนี
1: ้แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเส้นทางกาแฟนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยยังมีอาหารพิเศษยังเป็นทั้งขนมทั้งอาหารเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังยาวๆแต่ว่าตอนนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงก่อนนะคะในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันยาวๆเพราะว่าเส้นทางมีหลากหลายเส้นทางเลยนะคุณที่เมื่อวานเราบอกไปอ่ะ4รูทใช่แต่ว่าเมื่อวานเรายังคุยกันว่าเอ๊ะ4รูทนี้เนี่ยจะเชื่อมกันยังไงซึ่งเมื่อวานไปได้คำตอบมาแล้วด้วยว่าเชื่อมอย่างไรหรือไม่เชื่อมเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงแรกของรายการกันก่อนคุณชอฉลาดค่ะทักทายมาสุขสันต์วันพุธครับพี่เอมารายงานตัวแล้วครับเชียงใหม่ที่ประตูเชียงใหม่วันนี้ท้องฟ้าเป่งลึงครับเพราะผมไปต่างจังหวัดครับอันนี้คือเพิ่งกลับมาใช่ไหมคะไปต่างจังหวัดมาแต่เป่งลึงแต่ว่าเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของฝนยังมีอยู่นะคะคุณชอชลาส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณพระเครื่องทั่วไทยค่ะส่งสติ๊กเกอร์บ้องเอิญทรโขงกระจายเสียงเราก็พวกนกเช้ามาแล้วก
0: ็นกจีเจ็บ
1: เสียงอย่างนี้หรือเปล่านี่ฉันไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังน้องต้นน้ำปรมินค่ะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจรัวๆมาเป็นกำลังใจให้เราแม่ค้าผักแกงแคร์โอ้โหเห็นชื่อเฟซแล้วแบบ
0: หิวเลย
1: หิวเลยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้านี้ค่ะคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสุภชัยทักทายมาสวัสดีครับสุขสันต์วันพุธครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณป้าพนีแซวเราสองคนนะคะวันนี้มาครบเจ้าวัดดีเดือนใหม่ตะวาถูกหวยก่อฝนยังละที่ดอยเก็ตแดดแพร่แล่มืดๆหายไปฝนลำคาญเจ้า
0: จะบอกว่าตอบคำถามแรกก่อนนะครับจะบอกถูกกินฮะ
1: นะนะคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีมากอำเภอเทินจังหวัดลำปางสภาพอากาศปลอดโปร่งเนื้อครับนะอันนี้ไปตัดยาได้แล้วนะปกติจะตัดยาช่วงเจ้าคุณสมชายทักทายเราด้วยสติ๊กเกอร์บอก I miss you นะคะบอกว่าฉันคิดถึงรายการมองเชียงใหม่คุณพงศักดิ์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะป้าแมวจันยาบอกว่าสวัสดีเช้าวันพุธแล้วก็พิธีการเสียงดีค่ะเช้านี้แดดจัดค่ะจริงค่ะแผ่แรงมากท้องฟ้าก็แบบไฟยังฟ้าอยู่นะคะ
0: ไฟยังฟ้าอยู่แต่ยังก็เขียวขจีอยู่นะ
1: เขียวขจีอุ้ยเดี๋ยวมาเล่าอุ้ยเมื่อวานไปแล้วแบบประทับใจคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณพงศักดิ์เดี๋ยวนะที่ฉันเห็นคุณพงศักดิ์สักครู่คุณพงศักดิ์ทักทายบอกว่าสวัสดีครับสองคนเสียงดีป้าแมวบอกว่าสนใจเส้นทางกาแฟค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะป้าแมว
0: ว่ามีที่ไหนบ้าง
1: ว่ามีที่ไหนบ้างนะคะเมื่อวานมี4เส้นทางแต่ว่ามีการทดลองเส้นทางทั้ง4เส้นทางในเดือนนี้เลย
0: ครับ
1: คุณสาธรค่ะบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้อยู่นนทบุรีฝนไม่ตกด้วยอุณหภูมิสูงทีเดียว28องศา PM 2.5 วันนี้ขยับขึ้นเป็นสีเขียวขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองดีอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสุทธิศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับทีมข่าว2คนเสียงดีมีสาระเช้านี้แม่ริมแดดสดใสมากช่วงนี้ฝนเบาบางแล้วเดี๋ยวไปกินกาแฟกันรอฟังเรื่องกาแฟนะคะคุณตายค่ะคุณตายทักทายมาบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านเช้านี้แดดดีเป่งลึงเจ้าคือซักผ้าซักครัวกันนอขอบคุณข่าวสารจากสวทเจ้าดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะคุณสุรินทร์นะคะทักทายมาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมากๆครับผมที่นครศรีมืดครึ้มแต่บ้านเราวันนี้แดดแผ่แล่เลยนะคะ แดดจัดสำหรับเช้านี้
0: คร
1: ับ ก็ระมัดระวังเรื่องการขับขี่ด้วยพอแดดจัดนะคะหลายๆท่านก็โอ้โหฟ้องฟ้าสดใสขับเร็ว
0: เดี๋ยวบางทีขับเพลินๆมาแล้ว ย่างเมื่อวานเราเห็นแล้วไหมพี่เอ๋มันฝนตกเป็นช่วงๆนะเมื่อวานนี่บอกว่าแยกสารเอกฝนตกหนักมากแต่เรามาจากดอยสะเก็ดเนี่ยไม่มีฝน
1: ไม่มีฝนพอมาถึงแยกสารเด็กน้ำเจิ่ง
0: น้ำเจ
1: ิ่
0: งแล้วเลยมาหน่อยไม่มีฝน
1: เลยนะคะเรามาระวังกันด้วยเรื่องของฝนตอนนี้ตกเป็นหย่อมๆตกเป็นปักปักคุณปักปักต้องบอกอย่างนี้ไปกันที่สิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งภัยอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหลอกลวงให้ดำเนินธุรกรรมต่างๆผ่านลิงก์ผ่านแอปนะครับวันนี้นะครับ PA ก็มาแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่ส่งอีเมลหรือ SMS เพื่อให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะมาอีกแล้วนะครับตอนนี้เขาพัฒนานะครับเป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันนะครับปลอมไลน์นะครับของ PA เลยนะครับเป็นสีม่วงๆนะครับบอกว่าข้อความของเขานะครับเขาจะบอกว่าเรียนลูกค้า PA นะครับระบบของเราตรวจสอบพบข้อมูลของท่านยังไม่ได้รับการยืนยันกรุณาอัปเดตข้อมูลภายใน24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ถูกระงับไฟฟ้านะครับแล้วเขาก็ส่งลิงก์มาให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมสุดท้ายเขาบอกว่าขอบคุณด้วยนะครับบอกว่าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบนี้อย่า กดลิงก์เด็ดขาดนะครับลบข้อความนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับซึ่งกลโกงของมิจฉาชีพเนี่ยหนึ่งแหละเขาจะแอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสองกดให้ส่งลิงก์ให้กดนะครับ3ก็คือหลอกลวงนี่แหละให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ4ก็คือขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลอกให้เรากรอกข้อมูลทางการเงินนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับทั้ง 4-5 อย่างนี้เราจะถูกหลอกและที่แล้วท้ายที่สุดเราข้อมูลเราจะรั่วไหลเงินก็จะหายนะครับแล้วก็บอกเลยว่าการสูญเสียครั้งนี้มหาศาลนอกจากที่เราจะสูญเสียแล้วบางทีจะเอาบัญชีของเราไปเป็นบัญชีม้านะครับซึ่งก็จะทำให้เราถูกระงับธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับกว่าจะแก้ได้ใช้เวลานานนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งนี้ก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพเนาะรันทุกวงการเราจะเตือนตลอดเวลาอย่าคุยกับเขาเยอะเดี๋ยวจะไปหลงคำพูดบางทีแบบใจจดจ่อหลงเชื่อเคลิบเคลิ้มเขาก็มีวิธีการพูดบางทีก็มาพูดแบบหลอกให้หลงรักหลอกให้มีความผูกพันบางกรณีก็ขู่ให้กลัวคือมีหลายแบบคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรามาระวังแล้วก็ถ้าเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานของทางราชการก็อยากให้ติดต่อโทรศัพท์พื้นฐานขึ้นต้นด้วย053เพราะเขาไม่สามารถจะยก053เครื่องโทรศัพท์พื้นบ้านไปพื้นฐานไปไหนได้นะคะเพราะฉะนั้น
0: จุดสุดก็1129
1: ใช่ PAA Contact Center นะคะเราไปต่อกับเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหญิงนักกฎหมายนะคะไปติดตามกันในช่วงนี้ค่ะ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: ไปต่อกันอีกสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังที่ช่วงของข่าวสารจากคปภ.วันนี้มีเรื่องของกองทุนมาฝากกันสั้นๆในช่วงนี้นะคะเราจะไปตามกันในช่วงนี้ค่ะข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
1: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
2: พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพ.ร.บ.วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกันครับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นกลไกที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถหรือบริษัทประกันภัยได้แล้วสามารถเรียกร้องในกรณีใดได้บ้าง 1. รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายไม่ครบจำนวน 2.รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถเนื่องจากถูกยักยอกช่อโกงกันโชคลักทรัพย์รีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว 3. ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถคันที่ก่อเหตุไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.เช่นกัน 4. รถที่ก่อเหตุหลบหนีหรือไม่สามารถทราบได้ว่ารถคันใดเป็นรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 5.บริษัทประกันภัยไม่จ่ายหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวนและ 6. ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยพ.ร.บ.สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดได้แก่กรณีบาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตจ่าย 35,000 บาทต่อรายและหากได้รับบาดเจ็บก่อนแล้วต่อมาสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 65,000 บาทต่อรายเมื่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้รับคำร้องขอและหลักฐานครบถ้วนแล้วจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นภายใน7วันโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดครับหากเกิดเหตุและไม่แน่ใจว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186และอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของกองทุนค่ะคุณนะคะกองทุนเรื่องของประกันภัยที่นำมาฝากกันสั้นๆดิฉันมองว่าเป็นเรื่องสำคัญคุณบางคัน
3: จริงๆเราอาจจะมองข้ามไปหรือบางทีอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเขาเรียกว่าญาติหรือทายาทพี่เอ๋บางทีเราเป็นคนเอาประกันภัยจริงแต่พอเราประสบเหตุหรือประสบอุบัติเหตุก็ไม่บางทีไม่สามารถที่จะสื่อสารได้นะครับก็อาจจะต้องนี่แหละครับเป็นเรื่องของญาติเรื่องของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่แบบอยู่ใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับจะเกิดเหตุเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับที่อย่างที่เราได้คุยกันหรือที่บอกกันคืออุบัติเหตุก็ไม่อยากให้เกิดแต่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยเรื่องของนี่แหละค่าใช้จ่ายเรื่องของสินไหมทดแทนนะครับจะไปติดต่อที่ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเป็นข่าวสารดีๆจากทางด้านคปภ.ที่มาฝากกันครับ
0: ใช่ค่ะงั้นเราไปต่อกันเรื่องของเส้นทางกาแฟดีกว่าคุณหลายๆท่านก็สนใจเร
3: ื่อง
0: ของเส้นทางกาแฟเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงค่ะเป็นเส้นทางชากาแฟบ้านแม่ตอนหลวงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราเกิดกันไปช่วงต้นคุณว่าไม่ได้มีเส้นทางนี้เส้นทางเดียวแต่มีถึง4เส้นทางด้วยกันสำหรับในส่วนของเส้นทางศึกษาเรื่องของชากาแฟเดี๋ยวย้ำอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีเส้นทางไหนบ้างก็จะมีเส้นทางในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดก็คือเมื่อวานนี้ที่เราไปกันมาก็คือที่บ้านแม่ตอนหลวงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็มีในพื้นที่ของอำเภออมก๋อยที่บ้านนาเกียนนะคะแล้วก็ที่อำเภอจอมทองอันนี้ก็เพิ่งได้ GI นะสำหรับกาแฟของอินทนนท์นะคะแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอแม่อ่ายค่ะ
3: กาแฟอินทนนท์ยังไม่ได้ GI
0: ยังไม่ได้ใช่
3: ผักดันผักดันที่ GI เป็นมะแขวน
0: มะแขวน
3: มะแขวนครับกำลังผักดัน
0: อุทิฉันก็นำเขาให้แล้วดิฉันล่วงหน้า
3: เมื่อวานนี้เราไป ปิดประเด็นมาแล้วไงเมื่อวานเราไปเส้นทางแรกมาแล้วนะครับที
0: ่
3: ดอยสะเก็ดเมื่อวานนี้ตะวันไปแอลดอยสะเก็ดมาแล้วเนอปาพันนี้พี่ตายเมื่อวานนี้เราแอบไปดอยสะเก็ดมาแต่ไปนู่นเลยเมื่อวานเราไปที่เทพเสด็จที่ป่าเมียง
0: ใช่ป่าเมียงใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้เห็นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
3: ใช่ครับ
0: ต้นน้ำคือเรื่องของการปลูกมีการเดินศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยลังกาน้อยนะคะก็จะมีเรื่องของการปลูกกาแฟในป่าคนซึ่ง
3: จริงๆแล้วชุมชนเนี้ยเขาเดิมเนี่ยเขามีเรื่องของชาหรือว่าชาเมี่ยงอ่ะพี่
0: ชาเมี่ยงใช่
3: คล้ายๆเหมือนที่เราไปป่าแป
0: ๋
3: ก็คือเป็นชุมชนที่ทำเมี่ยงเหมือนโบราณอยู่แล้วอมเมี่ยงที่เราคุยกันเมื่อวานอ
0: ่
3: ะ
0: ใช
3: ่คนแก่
0: ชอบ
3: ใช่
0: แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นใครกินแล้ว
3: แต่เมื่อวานนี้ที่เราไปเราไปเจอเรื่องของยอดอ่อนไงเดี๋ยวพี่เอเล่าว่ากินแล้วเป็นยังไง
0: อร่อยคุณผู้ฟังดิฉันชอบกินมากอร่อยคือจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยไปใช่ไหมคะคือเราก็จะไปศึกษาเส้นทางเขาก็พาเราไปดูอันนี้พูดถึงเรื่องของการผลิตก็คือให้เราดูเรื่องของแต่ต้นทางอย่างที่เทพเสด็จนะคะก็บอกเลยว่าเขาไม่มีเรื่องของไฟป่านะเพราะเขาปลูกกาแฟใต้ร่มเงาของป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของไฟไหม้ป่าเพราะทุกคนต้องร่วมกันดูแลเรื่องของผืนป่าเมื่อวานไปคุณผู้ฟังเป็นช่วงของฤดูฝนคือเขียวชะอุ่มไปหมดคุณผู้ฟังคือขนาดเราเป็นคนเชียงใหม่เองดิฉันนี่หิวใจมากแบบเห็นไปทางไหนก็แบบสดชื่นด้วยแบบกลิ่นของธรรมชาติกลิ่นของธรรมชาติแล้วก็มีโอกาสได
3: ้แบบว้าวตลอดเส้นทางใช่ไหม
0: ว้าวตลอดเส้นทางว้าวตลอดเส้นทางด้วยแล้วก็พอไปถึงก็มีการพาเราไปดูเรื่องของอย่างที่บอกกันเรื่องของการปลูกแล้วก็มาเรื่องของการผลิตลงคั่วกาแฟแล้วที่สำคัญคุณผู้ฟังเราไปเห็นโฮมสเตย์ที่ติดริมห้วยเขาใช้ห้วยใช่ไหมคุณ
3: ห้วยเขาเรียกห้วยชื่อห้วยอะไรนะบ้านอยู่บ้านแม่ตอนหลวงนะครับเขาบอกว่าลำห้วยเนี้ยเป็นน้ำที่ปลายน้ำคือจะไหลไปที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราไหลเข้าเขื่อนแม่กวงนะครับแล้วก็โอ้พี่เอ๋ที่เราไปอ่ะไปเจอเขากำลังคั่วกาแฟไหมกินเนี่ยหอมตลบอบอวนไปหมดนะกำลังคั่วกาแฟกันเลยที
0: เป็นโรงคั่วเล็กๆ
3: เป็นโรงคั่วของชาวบ้าน
0: ชาวบ้านที่แบบเอานำมารองรับเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาพัก
3: โฮมสเตย์
0: อะไรเงี้ย
3: โฮมสเตย์ก็ไม่แพงถ้าเป็นถ้าเทียบกันแล้วนะราคา800 บาท800บาทนี่อาหาร2มื้อมีเช้ามีตอนเย็นสมมติเราไปถึงบ่ายใช่ไหมมีกับข้าวเย็นแล้วก็กับข้าวตอนเช้านะอาหาร2มื้อนะครับแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ที่แบบโอ้โหถ้าใครไปผมบอกว่านอนฟังเสียงน้ำตกอยู่ข้างน้ำตกอ่ะอยู่ข้างลำห้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่คุณ
3: แล้วบรรยากาศดีมาก
0: ดีมากนะคะ
3: มีทั้งกาแฟเมื่อวานเราก็ลองแล้วกาแฟเทพเสด็จ
0: กาแฟเทพเสด็จกาแฟ GI นอกจากเรื่องของกาแฟแล้วนอกจากเราจะได้ชิมรสของกาแฟแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของขนม
3: อาหารให้พี่เอให้พี่เอคุยเรื่องของอาหารเมื่อวานที่เราได้ชิมกันที่เขามีเมนูออเดอร์ตั้งแต่ออเดอร์เลย
0: คุณผู้ฟังฉันไปแอบขโมยเขามาด้วย
3: ไม่จะได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังเพราะว่าผมบอกไอ้พี่เอหยิบเลย
0: ฉันหยิบเลยคุณความสามารถฉันหยิบเลย
3: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้คุณผู้ฟังคืออาหารเนี่ยก็เป็นรสชาติของท้องถิ่น
3: ครับ
0: ซึ่งสี่รูทนี้คุณผู้ฟังต้องอธิบายก่อนว่าไม่เชื่อมโยงกันนะแต่ละเส้นทางไม่เชื่อมโยงกัน
3: เพราะว่าอยู่คนละอำเภอเลยอยู่คนละที่เลย
0: มีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ที่เทพเสด็จจุดเด่นคือ GI เรื่องของกาแฟ
3: ครับ
0: มาเทพเสด็จก็จะได้กินกาแฟที่ได้รับ GI มีกลิ่นของดอกไม้ป่าแต่เมื่อวานนี้เราได้รับการต้อนรับด้วยม็อกเทลคุณผู้ฟังเป็นรสชาติของเมี่ยงมีความเปรี้ยวของมะนาวมีความหอมด้วยไหมคุณของใบ
3: จะบอกว่า
0: ใบเตย
3: ใช่ใบเตยแต่ใบเตยใส่เข้าไปครับ
0: คือรสชาติแบบชุ่มคอเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสได้ชิมเมี่ยงลูกพลับซอสมะแขวนกินมะแขวนมาแบบละมุนคุณผู้ฟังแล้วก็ตัวซอสเนี่ยออกรสชาติเปรี้ยวนิดๆโอ้โห
3: เขาเปิดคือมันจะเป็นไม้เสียบเนาะ
0: ใช่
3: ถ้าผมจำผิดคือตรงแบบอันแรกสุด
0: ปลาย
3: มีลูกพลับ
0: แล้วก็จะมี
3: จำได้ไหม
0: ดิฉันนึกชื่อเขาไม่ออก
3: มาน้อยต๊อป
0: บานอยต๊อป
3: เ
0: ออดิฉัน
3: เดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะได้เคย
0: บานอยต๊อป
3: ถ้าจังหวัดอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
0: อ่ะคุณแปล
3: มันเป็นบวบขนาดเล็กบวบจิ๋วสั้นขนาดน
0: ี้วันที่เราได้ทานกับน้ำพริกที่ป่าแปะใช่ไหม
3: ใช่ปกติคนเหนือหรือคนเหนือนะคนเชียงใหม่นะเขาก็จะกินเนี่ยเขาเรียกว่าบานอยต๊อปหรือคือบวบเล็กๆอ่ะบวบมีดไซบีเนี่ยเท่าหัวแม่มือประมาณนี้เขาเรียกว่ามาน้อยต๊อปแล้วพี่เอ๋พาพี่เอ๋ไปเปิดประสบการณ์มาอีกอันคือมาน้อยงูก็คล้ายๆบวบนี่แหละแต่มันอันเล็กแล้วก็มันก็ขดไปขดมานะครับคล้ายงูเขาเรียกมันน้อยงูนะฮะแต่อื่นไม่แน่ใจว่าเรียกอะไร
0: แล้วก็ปลายเขาเนี่ยปลายของไม้เนี่ยจะเป็นเห็ด
3: เป็น
0: เห็ดนางฟ้า
3: เห็ดนางฟ้าครับ
0: เห็ดนางฟ้านะคะก็รสชาติอย่างที่บอกคือเป็นเส้นทางที่เขาสร้างเรื่องของกาแฟเรื่องของอาหารเรื่องของขนมก็จะมีรสชาติที่ได้ทดลองชิมแล้วก็มีในเรื่องของยำใบเมี่ยงแม่ตอหลวงอร่อยมากคุณผู้ฟังรสชาติคือเหมือนเรากินใบชา
3: เมื่อวานพี่เอ๋ไปเปิดประสบการณ์ครับไปชิมซาใบเมี่ยง
0: ซาใบเมี่ยง
3: ยำใบเมี่ยงนะครับ
0: แล้วก็มีไข่เจียวใบกาแฟที่ฉันมีความรู้สึกว่าใบกาแฟที่ฉันเจอเหมือนคล้ายๆเป็นหอมหัวใหญ่ด้วย
3: แล้วก็มีอะไรนะ
0: ยอดฟักแมว
3: ยอดฟักแมวคือเป็นเมนูที่แบบมาดอยเนี่ยต้องได้กินยอดฟักแมว
0: เป็นออร์แกนิกด้วย
3: แล้วก็ตุ๋นอะไรนะซี่โครงตุ๋น
0: เป็นต้มแซ่บซี่โครงหมูอ่อนก็จะมีกลิ่นหอมๆของเหมือนจะเป็นใบมะขามคุณผู้ฟัง
3: แต่เมื่อวานนี้คือเขายำให้ดูสดๆเลยนะยำอะไร
0: เห็นคุณไปยืนดูเขายำอยู่
3: ยืนดูเขาซาใบเมี่ยงนะครับซาใบเมี่ยงยำใบเมี่ยงนะฮะก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วพี่เอกก็ถือว่าไปติดใจเมนูนี้นะครับบอกว่าจะซื้อกลับบ้านด้วย
0: คุณป้าเขาแบบรีบเอา
3: อาจจะต้องแยกน้ำแล้วก็มายำเอง
0: ใช่ค่ะ
3: ถ้าเอามาเสร็จมันอาจจะรสชาติมันจะเปลี่ยนนะพี่
0: ใช่อร่อยมากคุณผู้ฟังแล้วที่ที่ฉันติดใจคุณคมสารอีกหนึ่งอย่างคือเป็นออเดอร์ของหวานที่ปิดท้ายสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางชาใช่คือเป็นไอศครีมนมซอสกาแฟคาราเมลข้าวหลามกะทิดิฉันชอบซอสคาราเมลคุณคือรสชาติของกาแฟ
3: หอมฮะ
0: หอม
3: ใช่ครับ
0: คือกาแฟเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเขาได้ GI แบบกลิ่นของไอศครีมคุณ
3: คือเฉพาะกาแฟก็แบบเด็ดแล้วอะย
0: ัง
3: มาเจอคาราเมลมาเจอซอส
0: ใช่แล้วข้างใต้รองด้วยข้าวหลามกะทิ
3: มีข้าวหลามกะทิแล้วอีกอันนึงมีขนมในที่ใส่กระทงให้เราหยิบมาม
0: ีข้าวต้มหัวงอก
3: ข้าวต้มหัวงอก
0: อันนี้ดิฉันชิมก่อนอย่างแรกเลย
3: ชิมก่อนหิวฮะ
0: ชิมก่อนเลยนะแล้วก็มีลูกพลับซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกพลับบนเทพเสด็จต้องบอกตอนนี้กำลังออกแล้วก็อร่อยมากคุณผู้ฟังจะออกรสชาติแบบกรอบนิดๆแล้วก็หวานหน่อยๆไม่ได้หวานมากนะแต่แบบ
3: มีลูกพลับเนาะที่ในกระทงอ่ะมีลูกพลับแล้วก็มีขนมข้าวต้มหัวงอก
0: ใช่ค่ะโอ้โหอร่อยมากคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าต้องลองไปเส้นทางนะสำหรับเส้นทางนี้กาแฟ GI เทพเสด็จ
3: ครับ
0: เราจะเห็นเส้นทางคือจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องของการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยลังกาน้อยเนี่ยตอนนี้เป็นที่ได้รับความสนใจในช่วงกรีนซีซั่นเป็นเส้นทางสั้นๆไม่ยาวคุณผู้ฟังแต่ถ้าจะใครชอบแบบเทลนะชอบเดินป่าต้องไปเส้นทางนาเกียนเดี๋ยวเขาไปกลับมาจะมาเล่าให้ฟัง
3: จริงๆจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะก็คือรอบนี้เนี่ยทางด้านทสจนะครับท่องเที่ยวเล็กๆอยู่เชียงใหม่เนี่ยนำทัพเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับน้องๆเนี่ยโอ้โหเดินแข็งแรงมากเดินป่าเดี๋ยวถ้าไปอมก๋อยเดิน13 กิโลผมว่าสายเขาเรียกว่าสายออกกำลังกายสายเทลเนี่ยไม่ควรพลาด
0: สายเดินป่าคนที่ชอบแบบเดินป่าเดินเส้นทางสาธารณะธรรมชาติยาวๆอย่างเงี้ยคุณ
3: แต่เมื่อวานนี้แค่2 กิโลใช่ไหมเมื่อวานนี
0: ้ประมาณกิโลกว่าก
3: ิโลกว่า2 กิโลนะครับก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องของดอยลังกาน้อย
0: ใช่ค่ะ
3: สามารถไปพิชิตได้นะครับเส้นทางแบบมินิเดินกันได
0: ้แล้วก็เขาไม่มี PM 2.5 คุณผู้ฟัง
3: โอ้โห
0: เป็นอากาศที่แบบบริสุทธิ์มากๆอยากจะแนะนำนะคะ
3: ค
0: ุณผู้ฟังเป็นคนเชียงใหม่ลองขึ้นไปดูไม่ไกลจากเชียงใหม่อาจจะเจออันซีน
3: แป๊บเดียวเองถ้าสมมติว่าถ้าใครไปทางน้ำพุดอยสะเก็ดจะเลยเส้นน้ำพุดอยสะเก็ดไปหน่อยนึง
0: ใช่ไหมคุณน้ำพุร้อน
3: น้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับเส้นที่จะทะลุไปแม่กำปองเส้นนี้จะทะลุไปแม่กำปองได้นะครับก็เป็นรูทเส้นทางอย่างพี่เอกไปคือเขาเปิดกัน4รูทเส้นทางแต่ละอำเภอก็มี
0: จุดเด่น
3: ของใครของมันที่บอกว่ารูทคือเขาจะมีการท่องเที่ยวมีทั้งโฮมสเตย
0: ์
3: ม
0: ี
3: ท
0: ั้
3: งของกินวิถีชีวิตชุมชนคืออยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่ารูทคืออยู่ในนั้น
0: หมดเลยคุณฟัง
3: จะเป็นวันเดย์ทริปหรือจะไปพักผ่อนค้างคืนก็ได้นะครับ
0: ที่ทางด้านของเทพเสด็จเนี่ยสามารถไปวันเดย์ทริปได้นะคะวันเมื่อวานเนี่ยเราก็ไปเป็นวันเดย์ท
3: ริป
0: เหม
3: ือ
0: นกันค่ะคุณฟังก็เหมือนกับไปทำงานด้วยแล้วก็ได้ฮิวใจไปในตัวคุณผู้ฟังอยากจะเชิญชวนในช่วงของหน้าฝนนี้ปลายฝนต้นหนาวหรือว่าต้นหนาวอยากให้ไปลิ้มลองชากาแฟในเส้นทางกาแฟเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าเรื่อยๆซึ่งในพื้นที่ของตำบลเทพเสด็จเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างทางด้านของภาคีเครือข่ายแล้วก็สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าไปดูเข้าไปเสริมคุณในเรื่องที่จุดนี้ขาดอะไรจะต้องดันอะไรให้เด่นขึ้นมาอย่างที่เราบอกมีทั้งเส้นทางท่องเที่ยวอาหารการกินที่พิเศษวันนี้เราไปลองมาต้องยอมรับว่าอร่อย
3: เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยแต่ละรูทเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอาหารพื้นถิ่นหรืออาหารประจำถิ่นของเขาน
0: ะ
3: พี่เอ๋อย่างน้อยต้องได้ไปชิมนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปจะมีเส้นทางอย่างพี่เอ๋บอกมีดอยสะเก็ดมีอมก๋อยมีจอมทองมีแม่อายไล่ตามนี้นะครับแต่ก็ภารกิจทั้งหมดจะจบภายในเดือนนี้ครึ่งอย่างน้อย10ไม่เกิน17กันยายนนะครับซึ่งทางด้านสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับโดยเฉพาะ
0: 4
3: มหาวิทยาลัยนะครับหลักๆของเชียงใหม
0: ่ใช่
3: เมื่อวานนี้ที่ดอยสะเก็ดเนี่ยจะเป็นของมทล.ล้านนา
0: ใช่ค่ะ
3: ถ้าจำไม่ผิดที่ที่อมก๋อยจะเป็นมช.
0: ใช
3: ่แล้วก็จอมทองเป็นราชพัฒน์ไหมครับไม่แน่ใจแล้วก็ไม่อายจะเป็นเมโจ
0: ใช่ค่ะ
3: อาจจะทราบแต่จำได้ว่าสีมหาเนรินแหละนะครับที่ไปลงพื้นที่ช่วยเรื่องของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างอาหารที่พี่เอบอกมาคือวิถีชีวิตเขาอาจจะมีเรื่องของเมี่ยงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ก็ไปต่อยอดเรื่องของไอ้ตรงไอ้ตีมอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ร่อยค่ะคุณฟังฉันติดใจมาก
3: แล้วก็เป็นพวกซาใบเมี่ยงแล้วก็เป็นออเดิร์ฟที่พี่ได้ชิมกับคนละแก้วเปิดต่อมรับรส
0: คือสดชื่นเนาะแบบบางทีเราเดินมาแบบเหนื่อยๆคุณผู้ฟังเดินแบบไปเส้นทางสวนธรรมชาติกลับมาได้แบบเวลคัมดิ้งอ่ะเขาจะเรียกแบบเวลคัมดิ้งรับด้วยแบบม็อกเทลอร่อยอร่อย
3: เดี๋ยวจะเอาเสียงสัมภาษณ์นะครับของท่านผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มาเปิดให้ฟังว่าที่ท่านได้พูดว่า
0: คือโมเดลทั้ง4เส้น
3: สี่เส้นทางนี้มีที่ไหนบ้างแล้วก็ที่เขาไปพัฒนาเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างไร
0: แต่เดี๋ยว
3: ฟังแล้วผมว่าถ้าใครฟังอ่ะอยากไปเที่ยวหมดแหละ
0: ใช่และที่สำคัญเนี่ย ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยากให้เชียงใหม่อ่ะเป็นฮับเรื่องของกาแฟถ้านึกถึงกาแฟ
3: ต้องนึกถึงเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เมืองกาแฟเขาผลักดันกันอยู่ตอนนี้
0: แล้วก็จะมีปลายเดือนนี้จะมีเรื่องของฟอรัมเนื้อของการประชุมเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของกาแฟที่เชียงใหม
3: ่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่เอ๋พอจบสี่เส้นทางไปแล้วเนี่ยภายในวันที่17กันยายนเขาก็จะมีการสรุปแล้วอย่างที่พี่เอ๋บอกก็คือเขาจะมีฟอรัมภายในปลายเดือนนี้ก็เป็นการต่อยอดเดี๋ยวก็มีเรื่องของการพยายามพันธุ์นะครับเชียงใหม่เมืองกาแฟในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายว่าพอคุยกันเรื่องของกาแฟเรื่องของฮับเรื่องกาแฟเนี่ยเราจะคุยกันยาว
3: รูทเดียว
0: รูทเดียวนะคุณผู้ฟังอันนี้รูทเดียวนะเดี๋ยวจะมีอีกหลายรูทมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณโฮมสันเล่าเรื่องของอาหารวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องของอาหาร
3: ครับ
0: นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณละไมทักทายมาสวัสดีเจ้าวันปุ๊ดเจ้าดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อวันนี้ใหญ่มาจ้าภารกิจเยอะมากเดี๋ยวไปหงเฮียนแหมคุณณภศรทักทายมาสวัสดีเจ้าวันนี้สว่างจ้าส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุคนทักทายมาสวัสดีเจ้าบริเวณโรงพยาบาลสันปะตองมีแดดออกเจ้าคุณสิรินันท์ค่ะทักทายมาสวัสดีวันพุธค่ะดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะคุณสิรินันท์ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจค่ะคุณตายบอกว่าห้วยแม่ตอนไหลเข้าเขื่อนแม่กวงเหมือนกันเนาะเจ้าคุณคมสันเป็นความหูใหม่ค่ะเจ้าอยู่แถวนี้ยังบ่เคยหูตอนแรกคิดว่าเส้นทางจากเชียงรายไหลเข้ามาเป็นว่าลำห้วยแม่ตอนเนาะเจ้าขอบคุณข้อมูลใหม่ๆเจ้าบ่าน้อย สองอย่างบะนอย2อย่างลำเหมือนกันเนื้อเจ้าออกหวานๆนอต้มหรือนึ่ง
3: ถูกต้องครับ
0: เพจบะข่าวเจ้าเหนือบอกว่า2 DJ พูดบรรยายเรื่องอาหารการกินได้เห็นภาพขนาดเลยเจ้าน่าจะต้องเปิดรายการวิทยุเพิ่ม1หนุ่ม1สาวชวนชิมวงคุณตายบอกว่าลำเจ้าซ่าใบเมี่ยงเมนูฮิตของชาวสวนเมี่ยงคุณแสงดีบอกว่าสวัสดีเจ้าคุณ DJ ทั้ง2จังหวัดแพร่ห้องมันหน่อยป้อมเจ้าคุณสิทธิชัยบอกว่าวันนี้ที่สันทรายเป่งลึงแต่ว่าพิมพ์ผิดครับคุณแสงดีบอกว่าฟังทุกวันเนาะเจ้าขาดมาได้ทางวิทยุและออนไลน์เจ้าต้องไปก่อนและเจ้าวันนี้เฮาสองคนไปก่อนสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
4: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
11: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
10: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
11: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
10: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
5: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
12: เงื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 14 รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กร ระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
13: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
5: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
6: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
7: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่วงเมืองไทยบ้านเรานะครับวันนี้คุยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ครับผมสมเกียรติทองชาติครับ
1: ผมสิทธิเดชวิทูลครับ
0: ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องมาตรา39นะครับมาตรา40นะครับของผู้ประกันตนนะครับช่วงเบรกแรกเนาะ
1: ครับเบรกแรกเราคุยกันในส่วนของ
0: มาตรา39
1: มาตรา39ครับ
0: ครับ
1: กรณีมาตรา39นะครับต้องเป็นผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33มาก่อนอย่างน้อย12เดือนนะครับแล้วก็หรือทำงานรวมกันเกิน12เดือนถ้าเกิดว่าทำงานจากที่เก่าแล้วมาทำงานที่ใหม่รวมกัน12เดือนขึ้นไปแล้วลาออกจากมาตรา33สามารถสมัครเป็นมาตรา39ได้นะครับในส่วนของหลักฐานการสมัครของมาตรา39ก็คือจะมีในส่วนของ

0: ไทยนะครับกรุงศรี TTB นะครับกสิกรไทยพาณิชย์ออมสินแล้วก็กรุงเทพนะครับถ้าเป็นไทยพาณิชย์กับออมสินเนี่ยผู้ประกันตนเอาแบบไปแล้วก็ให้แบงก์เซ็นรับรองนะครับตรงข้างด้านล่างของแบบหากผ่านบัญชีนะครับเฉพาะไทยพาณิชย์กับออมสินนะครับก็คือช่องทางการชำระเงินหากผ่านบัญชีของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับอีกอันนึงก็ผ่านแอปนะครับแอปมือถือนะครับ
1: จะมีในส่วนของธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกรุงเทพนะครับในแอปที่เราโหลดในส่วนของแอปธนาคาร
0: ครับ
1: การชำระก็ง่ายๆเข้าไปในส่วนของแอปกรุงไทยกรุงเทพเนี่ยเข้าไปที่จ่ายบิน
0: ครับ
1: จ่ายบินแล้วเข้าไปที่ยอดนิยมถ้าเป็นของกรุงไทยก็จะเป็นเลือกผู้ใช้บริการนะครับแล้วมันก็จะขึ้นในส่วนของประกันสังคมมาตรา39แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเรานะครับตรวจสอบข้อมูลถูกต้องปุ๊บกดข้อมูลปุ๊บมันจะขึ้นยอดชำระ432บาทนะครับ
0: อันนี้คือช่องทางการชำระเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันก็คือแอปธนาคารนะครับมีธกส.อีกอันนึงนะครับที่สามารถชำระได้นะครับผ่านแอปนะครับก็จะมีกรุงเทพนะครับธกส.กรุงไทยเน็กแอปเป๋าตังนะครับช้อปปี้แล้วก็ช้อปปี้เพย์นะครับสามารถชำระเงินชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับ
1: ส่วนบางคนอยากจะสะดวกให้เจ้าหน้าที่หักผ่านบัญชีนะครับเตรียมหน้าสำเนาบัญชีธนาคารมานะครับแล้วก็กรอกเอกสารหักผ่านบัญชีที่สำนักงานประกันสังคมนะครับในส่วนของที่จะต้องให้ทางผู้จัดการแบงค์เซ็นรับรองก็ยังมี2ธนาคารนะครับ
0: ครับก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ก็คือมีไทยพาณิชย์กับออมสินนะครับ
1: ถ้าเกิดบัญชีอื่นก็แค่แนบหน้าบัญชีธนาคารมาแล้วก็กรอกใบหักผ่านบัญชีมาตรา39นะครับการหักผ่านบัญชีถ้าเกิดว่าสมมุติเรามาสมัครเดือนนี้นะครับเราจะหักผ่านบัญชีไม่เกินวันที่15เดือนตุลานะครับแต่ถ้าเดือนตุลาวันที่15มันตรงกับวันเสาร์ที่มันจะเลื่อนไปอีกวันนึงคือวันที่16นะครับ
0: ครับเดี๋ยวเบรกนี้พักฟังเพลงสักเพลงครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาคุยมาตรา39กันต่อนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะครับที่สมัครแล้วส่งเงินสมทบแล้วนะครับเราจะมาฟังสาเหตุนะครับการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา39นะครับ1นะครับก็มีกรณีเสียชีวิตนะครับ2ก็คือกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือกลับเข้าไปทำงานนะครับในสถานประกอบการนะครับและมีการยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้นะครับอันที่3ก็คือลาออกนะครับผู้ประกันตนโดยสมัครใจลาออกเองนะครับโดยยื่นแบบสปส. 1/21 นะครับที่สำนักงานหรือว่าสาขานะครับ4นะครับก็คือไม่ส่งเงินสมทบอันนี้สำคัญเลยนะครับ3เดือนติดต่อกันนะครับก็คือจะสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกนะครับที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ที่จะโดนตัดสิทธิ์ก็คือเงินสมทบ3เดือนไม่ได้ส่งติดต่อกันนะครับอันนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับอันที่5ก็คือภายในระยะเวลา12เดือนเนี่ยนำเงินส่งเงินสมทบนะครับไม่ครบ9เดือนก็หมายความว่าภายใน12เดือนเนี่ยผู้ประกันตนนะครับจ่ายเงินไม่ต่อเนื่องนะครับเดือนนี้จ่ายอีก2เดือนจ่ายอีกเดือนไม่จ่ายนะครับระบบจะประมวลผลทุกเดือนนะครับนับย้อนไป12เดือนนะครับถ้าผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะครับอันนี้ระบบก็จะตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับกรณีการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของมาตรา39นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5กรณีนะครับส่วนมากที่โดนตัดสิทธิ์หรือว่ายังใช้สิทธิ์ไม่ต่อเนื่องที่ทำให้ตัดสิทธิ์ก็คือการส่งเงินสมทบนะครับส่งเงิน3เดือนติดเนี่ยผู้ประกันตนต้องเข้าใจว่ามันนานแล้วประมาณสัก3เดือนนะครับสามารถโทรเช็คได้ว่าจ่ายถึงงวดเดือนไหนนะครับหรือว่าจะโหลดแอปมาแล้วก็ดูงวดที่ส่งเป็นปัจจุบันหรือไม่นะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา12เดือนเนี่ยเราส่งต่อเนื่องไหมนะครับหรือว่าขาดเดือนไหนนะครับอาจจะโดนตัดสิทธิ์นะครับ9ใน12เดือนนะครับภายใน12เดือนเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะครับของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆนะครับของผู้ประกันตนมาตรา39ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับ
1: ในส่วนของถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนไปชำระที่คัตเตอร์เซอร์วิสหรือว่าที่ธนาคารหรือว่าที่เซเว่นหรือว่าในแอปถ้าเกิดว่าชำระไม่ได้แสดงว่าเราขาดส่งเกิน3เดือนนะครับหรือ9ใน12เดือนเราขาดส่งเราก็จะไม่สามารถชำระในส่วนของมาตรา39ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าชำระไม่ได้ต้องให้เข้ามาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดูในส่วนของการชำระเงินนะครับว่ามียอดค้างกี่งวดนะครับถ้าเกิดว่าเราจะยื่นเรื่องอุทธรณ์ให้เข้ามาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะครับในส่วนของการขาดส่งเพราะว่าในส่วนของการขาดส่งเนี่ยมีผลกระทบหลายอย่างถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนมีในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรลูกนะครับที่ได้เดือนละพันแล้วก็ขาดส่งถ้าเกิดว่าไม่ต่อเนื่องเงินสงเคราะห์บุตรลูกเดือนละพันก็จะ
0: ไม่เข้าน
1: ะครับ
0: ก็ต้องอันนี้ต้องทำความเข้าใจของผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยนะครับสิทธิ์ที่ใช้ต่อเนื่องนะครับสิทธิ์รักษาหรือว่าสิทธิ์สงเคราะห์บุตรนะครับของผู้ประกันตนเนี่ยกรณีขาดส่งปุ๊บเนี่ยสิทธิ์มันจะไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจของผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยนะครับการชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับอย่างเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับหรือแบงค์เนี่ยเขาจะชำระได้ถึงงวดปัจจุบันแล้วก็งวดย้อนหลัง1เดือนนะครับสำหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับเนาะที่เหลือเดือนลึกๆเนี่ยเขาจะไม่เห็นละนะครับ
1: ต้องเข้ามาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อที่จะในส่วนของชำระงวดที่คงค้างหรือว่าของปีก่อนๆอาจจะเป็นที่ว่าเราเป็น39แล้วกลับไปเป็นมาตรา33นะครับ
0: ช่วงคาบเกี่ยวของเดือนการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับช่วงนั้นอาจจำเป็นต้องได้จ่ายของผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยนะครับ
1: ในส่วนของระบบการแจ้งเตือนนะครับของ1506ตอนนี้มีการปรับปรุงการส่ง SMS แจ้งเตือนตั้งแต่เดือนมกราคมไปต้นปานะครับ
0: ก็ไม่มีการส่ง SMS นะครับผู้ประกันตนต้องรักษาสิทธิ์ด้วยก็คือโทรหา1506ก็ได้นะครับกรณีจะเช็คงวดที่ค้างชำระหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าถึงงวดปัจจุบันจ่ายถึงเดือนไหนนะครับเพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์ ของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับ
1: หรือว่าบางคนมีในแอป SSO พัดเช็คในระบบการส่งเงินในแอปก็ได้นะครับว่าเราส่งทุกเดือนไหมนะครับมันจะแจ้งเตือนเราจะดูงวดของปี68 69ถ้าเดือนไหนมันไม่มีแสดงว่าเดือนนั้นเราขาดส่งนะครับ
0: ครับบางทีเดือนลึกๆก็อาจจะโดน9ใน12เหมือนกันนะครับจ่ายสมมุติปีนึงเนี่ยเราลืมเดือนเดียวนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าผู้ประกันตนมาตรา39เวลาเดือนไหนที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยเขาเรียกว่ามีค่าปรับนะครับร้อยละ2ต่อเดือนนะครับบางคนลืมเนี่ยประมาณปีละ1เดือนนะครับลองปีมันลึกๆเข้าไปเนี่ยดอกเบี้ยมันจะขึ้นร้อยละ2นะครับแต่สิทธิ์มันยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไข3เดือนติดหรือว่า9ใน12เพียงแต่เราลืมแค่เดือนเดียวนะครับอาจจะลืมปีละเดือนนะครับแต่ดอกเบี้ยนะครับเดือนนั้นต้นมันอยู่ที่432บาทเนี่ยทุกเดือนมันจะคิดเป็นร้อยละ2ทุกเดือนทุกเดือนนะครับจะทำให้ดอกเบี้ยมันขึ้นนะครับเขาเรียกว่าค่าปรับนะครับเนาะเงินเพิ่มนะครับก็คืออาจจะมีผลทำให้เกี่ยวกับกรณีเราไปเบิกชราภาพนะครับก็คือต้องจ่ายงวดที่ค้างด้วย
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้ต้องสามารถเช็คได้นะครับ
1: เช็คกับสำนักงานประกันสังคมหรือว่าโทรติดต่อ1506นะครับเพราะว่าในส่วนของเงินชราภาพถ้าเกิดว่าเราอายุ55เราอยากมาเบิกในส่วนของเงินที่เราสะสมไว้นะครับเขาจะต้องเช็คว่าเรามีงวดคงค้างหรือเปล่าอันเดิมถ้าไม่งั้นทางงานสิทธิประโยชน์เขาจะไม่จ่ายเงินในส่วนของเงินชราภาพที่ของมาตรา39ที่คงค้างนะครับเขาต้องให้เคลียร์ให้หมดแล้วเขาจะยื่นในส่วนของเงินชราภาพบางคนได้บำเหน็จถ้าสูงไม่เกิน15ปี180เดือนก็จะได้เงินก้อนบำเหน็จนะครับแต่ถ้าสูงเกิน15ปี180เดือนขึ้นไปก็จะได้เป็นบำนาญรายเดือนนะครับ
0: ก็คำนวณตามสูตรเดิมนะกรณีสูตรแคร์นี้ก็คือตอนนี้ยังแนวปฏิบัตินะครับยังไม่มานะครับก็คือเสนอก่อนนะครับรอประกาศใช้อีกทีนะครับกรณีสูตรแคร์สำหรับผู้รับบำนาญนะครับแล้วก็รอประกาศใช้แล้วก็แนวปฏิบัติก็จะตามมานะครับกรณีจะเบิกบำนาญนะครับถ้าสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องมาตรา40
1: นะครับช่วงต่อไป

0: มาต่อในส่วนของมาตรา39นะครับเมื่อกี้มีผู้ประกันตนได้สอบถามเข้ามานะครับในส่วนของสูตรแคร์นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนที่รับเงินไปแล้วในส่วนของเงินชราภาพนะครับรายเดือนนะครับในส่วนของการออกมาตรา33หรือว่า39ในส่วนของ33เนี่ยเราคิด5ปีสุดท้ายย้อนหลังนะครับในส่วนของสูตรคำนวณนะครับตอนนี้ในส่วนของสูตรของสูตรแคร์มาตรา39ตอนนี้เราคิดในส่วนของฐาน 4,800 5ปีสุดท้ายอยู่นะครับแล้วก็สูตรแคร์เนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ประกาศใช้รออีก
1: คือตอนนี้กำลังเสนอร่างอยู่นะครับ
0: ครับผม
1: เสนอร่างกฤษฎีกานะครับแล้วก็รอประกาศใช้นะครับ
0: อีก180วันนะครับ
1: ครับถ้าหลังประกาศใช้ปุ๊บแนวปฏิบัติก็จะตามมาแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ก็คือหอผู้ประกันตนรออีกสักนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ว่าอยากจะเบิกสูตรแคร์ละนะครับเดี๋ยวจะได้มีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพด้วยตัวเองได้ประมาณคร่าวๆนะครับ
0: สำหรับคนที่รับไปแล้วจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของมาตรา39ที่รับเป็นชราภาพไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวรอกฤษฎีกาประกาศใช้แล้วก็มีการปรับในส่วนของการจ่ายเงินเพิ่มนะครับในส่วนของเงินชราภาพมาตรา33และ39นะครับที่ผู้ประกันตนตอนนี้รับเงินชราภาพไปแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะรับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับ
1: ครับเดี๋ยวรอประกาศใช้นะครับแล้วแนวปฏิบัติก็สามารถทำได้เลยนะครับก็ถ้ามีข่าวเรื่องสูตรแคร์นะครับเราจะแจ้งมาเป็น
0: ระยะนะครับ
1: เป็นระยะไปนะครับแล้วก็สำหรับผู้ประกันตนนะครับมาตรา39นะครับที่จะชำระเงินนะครับผ่านแอปธนาคารนะครับ
0: กรุงไทยนะครับ
1: สำหรับกรุงไทยนะครับผู้ประกันตนนะครับเข้าไปตรงจ่ายบินนะครับตรงสีแดงๆนะครับไอคอนเล็กๆสีแดงๆนะครับจ่ายบินนะครับกดเข้าไปปุ๊บถ้ายังไม่ขึ้นนะครับเราค้นหาตามหมวดหมู่นะครับมันจะขึ้นเป็นหน่วยงานราชการนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นเป็นชำระเงินสมทบมาตรา39มาตรา40นะครับถ้าสมมุติว่าเข้าจ่ายบินแล้วโชว์เลยนะครับก็ต้องไม่ต้องเข้าตรงหมวดหน่วยงานราชการละนะครับ
0: หรือเข้าหมวดยอดนิยมก็ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: มันหรือว่ามันจะมีแว่นขยายอันเล็กๆนะครับกดเข้าไปเลยประกันสังคมมาตรา39มันก็จะขึ้นอยู่นะครับ
1: ครับเสร็จแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับกดยืนยันยอดคำนวณส่งเงินสมทบนะครับมันจะขึ้นอยู่ที่432บาทเลยนะครับเราก็กดยืนยันนะครับแล้วกดคำนวณแล้วก็ถัดไปแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะขึ้นเป็นสลิปอยู่ในจอไอ้มือถือเราเลยนะ
0: ครับ
1: จะขึ้นงวดบอกเลยนะครับถ้าผู้ประกันตนที่จ่ายภายในเดือนเนี่ยจะขึ้นเป็นงวดเดือนเลยถ้าสมมติไม่เกิน15ของเดือนถัดไปเนี่ยมันจะคิดคำนวณเป็นเดือนที่ผ่านมานะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าไม่เกิน15แต่ถ้าสมมุติผู้ประกันตนจ่ายภายในเดือนมันจะขึ้นเป็นงวดเดือนปัจจุบันนะครับสมมุติเราจ่ายวันนี้นะครับวันที่2เนี่ยจะไม่เกินวันที่15เราใส่งวดเดือนเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นงวดของเดือนสิงหานะครับถ้าสมมุติเราไม่จ่ายภายในเดือนนะครับเพราะว่าไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไป
0: แต่ถ้าเป็นวันที่16มันจะเป็นขึ้นของเดือนนี้เลยนะครับ
1: ใช่ครับจะขึ้นเป็นงวดปัจจุบันแล้วงวดย้อนหลังจะจ่ายไม่ได้ละ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเกินวันที่15นะคร
0: ับ
1: อันนี้กรณีจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับแล้วก็เรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับผู้ประกันตน
0: มาตรา40
1: นะครับก็คือบุคคลทั่วไปนะครับที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39นะครับไม่เป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับมีสัญชาติไทยนะครับเป็นผู้ถือบัตรประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติเนี่ยก็คือเลข0เลข6เลข7นะครับก็สามารถสมัครได้นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า15และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับถ้าสมมุติเป็นผู้พิการเนี่ยก็คือผู้พิการทางด้านร่างกายนะแต่สามารถรับรู้สิทธิ์ได้นะครับส่วนมากผู้พิการเนี่ยจะเป็น3นะครับประเภท3นะครับบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์สมัครก็คือไม่มีสัญชาติไทยนะครับขึ้นต้นด้วยเลข002หลักนะครับผู้ประกันตนมาตรา3339นะครับ พนักงานข้าราชการนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับผู้หูพิการทางสติปัญญานี่ก็คือไม่สามารถสมัครได้นะครับช่องทางการสมัครนะครับหลักฐานที่จะใช้ก็คือจะมีบัตรประชาชนอย่างเดียวนะครับช่องทางการรับสมัครนะครับก็มีที่สำนักงานประกันสังคมนะครับทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับที่เซเว่นนะครับเอาบัตรประชาชนไปยื่นอย่างเดียวนะครับธนาคารธกส.นะครับแอป SSO Pass นะครับSSO.go.th นะครับอันนี้ขออภัยก็คืออยู่ในเว็บนะครับเว็บประกันสังคมนะครับแล้วก็สายด่วน1506นะครับแล้วก็แอป SSO Pass อันนี้ก็สมัครได้เหมือนกันนะครับขึ้นทะเบียนแล้วนะครับสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันทีนะครับจ่ายเงินเนี่ยการจ่ายเงินของมาตรา40เนี่ยครับก็คือจ่ายทุกเดือนนะครับจ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกิน12เดือนนะครับแต่ไม่สามารถจ่ายย้อนหลังได้นะครับกรณีจ่ายเงินสมทบนะครับแต่จ่ายไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแต่ไม่สามารถจ่ายย้อนหลังได้นะครับกรณีที่เราสมัครแล้วเนี่ยไม่มีทายาทเนี่ยให้แจ้งนะครับผ่อนหนังสือจากเจ้าหน้าที่เพื่อระบุผู้มีสิทธิ์นะครับรับเงินสงเคราะห์การเสียชีวิตนะครับแล้วก็เงินชราภาพนะครับอันนี้คือกรณีผู้ประกันตนมาตรา40นะครับสิทธิประโยชน์นะครับที่ได้มีอะไรบ้างนะครับก็คือกรณีแรกนะครับผู้ประกันตนมาตรา40ที่จะได้รับก็คือกรณีประสบอันตรายนะครับหรือเจ็บป่วยนะครับได้เงินทดแทนการขาดรายได้นะครับสิทธิ์ที่เราใช้ของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับก็คือสิทธิ์บัตรทองนะครับสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์เบิกตรงของลูกนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการบำนาญนะครับก็คือไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วแต่เป็นข้าราชการบำนาญคือรับบำนาญนะครับก็คือใช้สิทธิ์ตัวนั้นไปปกตินะครับมันจะเลือกโรงพยาบาลไม่ได้นะครับมาตรา40ตัวนี้ก็คือไม่คุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลแต่มาตรา40เนี่ยจะจ่ายเป็นเงินชดเชยขาดรายได้นะครับกรณีนอนโรงพยาบาล นะครับตั้งแต่1วันขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้ป่วยในเนี่ยจะได้เงินชดเชยขาดรายได้วันละ300นะครับการจ่ายเงินนะครับมีอยู่3ทางเลือกนะครับก็คือทางเลือกที่1เดือนละ70บาททางเลือกที่2เนี่ยเดือนละ100ทางเลือกที่3เดือนละ300นะครับมีอยู่3ทางเลือกผู้ประกันตนสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้นะครับและสิทธิประโยชน์นะครับอย่าง70บาทกับ100นะครับนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในน่ะ1วันขึ้นไปได้วันละ300ทางเลือกที่3ก็เหมือนกันนะครับได้วันละ300นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับไม่นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านตั้งแต่1วันขึ้นไปนะครับ70 100หรือว่า300บาทเนี่ยได้วันละ200บาทกรณีพักรักษาตัวที่บ้านนะครับอันนี้เราจะดูจากใบรับรองแพทย์นะครับที่ผู้ประกันตนไปรักษามานะครับว่านอนกี่คืนนะครับหรือว่าพักรักษาตัวที่บ้านกี่วันนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยในส่วนของสิทธิประโยชน์ของมาตรา40นะครับ

0: ครับเดี๋ยวมาคุยสิทธิประโยชน์มาตรา40กันต่อนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับที่จะเบิกเงินชดแทนขาดรายได้เนี่ยกรณีนอนโรงพยาบาลนะครับการส่งเงินสมทบเนี่ยต้องจ่ายมาแล้ว3ใน4เดือนนะครับก็คือจ่ายได้4เดือนมีเงินสมทบครบ3เดือนไหมนะครับอันนี้ก็จะเบิกได้นะครับเงินชดเชยขาดรายได้นอนโรงพยาบาลนะครับพักรักษาตัวแล้วก็ไปหาหมอไปกลับเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนนะครับคือเป็นผู้ป่วยนอกนะครับจะเบิกได้ครั้งละ200บาทปีนึงไม่เกิน3ครั้งนะครับก็คือกรณีไปหาหมอไปกลับนะครับกรณีเจ็บป่วยขาดรายได้ทุกครั้งนะครับที่ไปโรงพยาบาลของมาตรา40เนี่ยเน้นย้ำเลยว่าขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้งนะครับเบิกค่านอนกี่วันพักรักษาตัวกี่วันนะครับเราจะดูจากใบรับรองแพทย์นะครับอีกอันนึงคือกรณีทุพพลภาพนะครับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เนี่ยก็คือ70บาทกับ100เนี่ยดูแลสูงสุดต่ำสุดก็คือเดือนละ 1,000 บาทสูงสุดคือเดือน 2,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตนะครับกรณีทุพพลภาพนะครับผู้ประกันตนต้องจ่ายทุกเดือนนะครับสูงสุดก็คือ36ใน60เดือนก็หมายความว่าส่งได้36เดือนนะครับแล้วเกิดกรณีทุพพลภาพนะครับดูแลสูงสุด 2,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับทางเลือกที่3เนี่ยดูแลเดือนละ 1,500 บาทนะครับถึงเดือนละ 3,000 นะครับขึ้นอยู่กับว่าจ่ายมาได้กี่งวดนะครับอีกอันนึงที่คุ้มครองคือกรณีเสียชีวิตนะครับเขาเรียกว่าเงินค่าจัดการศพนะครับกรณีทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เนี่ยกรณีเสียชีวิตจะได้อยู่ 25,000 บาททางเลือกที่3เนี่ยเดือนละ300เนี่ยจะได้เงินค่าจัดการศพ 50,000 บาทนะครับต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว6ใน12เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนี่ยจ่ายเงินสมทบ1ใน6ก็คือจ่ายได้เดือนเดียวนะครับภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยแล้วเกิดกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ยังได้ค่าจัดการศพอยู่นะครับ 25,000 นะครับหรือว่า 50,000 ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกันตนเลือกจ่ายเดือนละเท่าไหร่นะครับสำหรับกรณีชราภาพเนี่ย70บาทเนี่ยก็คือเงินออมจะไม่เก็บนะครับก็คือจ่าย70บาทเลยนะครับแล้วก็100บาทเนี่ยเก็บไว้ครึ่งนึงก็คือ50บาทเป็นเงินออมเรานะครับสำหรับเงินออมมาตรา40นะครับ300บาทก็เก็บไว้ครึ่งนึงเหมือนกันก็คือ150บาททุกเดือนนะครับเอาจำนวนงวดนะครับแล้วก็กรณีถ้าจะเบิกก็คืออายุครบ60ปีนะครับหรือจะส่งต่อไป70 80อันนี้ก็คือส่งได้ตลอดชีวิตนะครับจะเบิกขอรับเงินชราภาพนะครับแต่ต้องอายุครบ60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าจะส่งเพื่อใช้สิทธิ์นอนโรงพยาบาล นะครับทุพพลภาพเสียชีวิตก็ได้นะครับและอีกอันนึงกรณีเงินสงเคราะห์บุตรนะครับสำหรับทางเลือกที่3เนี่ยส่งเงินสมทบมาแล้ว24ใน36เดือนนะครับจะมีเงินสงเคราะห์บุตรให้นะครับลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง7ขวบนะครับคราวละไม่เกิน2ปีนะครับได้เดือนละ300บาทนะครับอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์คร่าวๆของมาตรา40นะครับที่มาคุยให้กับผู้ประกันตนได้รับฟังกันนะครับ
1: ในส่วนของการชำระเงินนะครับของมาตรา40 ก็มีในส่วนของชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าชำระที่หน้าธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับหรือบางคนก็มาจ่ายที่สำนักงานแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้หักผ่านบัญชีนะครับให้เข้ามาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะครับยื่นบัญชีของธนาคารที่จะให้หักนะครับแล้วก็กรอกเอกสารให้เข้ามาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมการหักผ่านบัญชีนะครับถ้าเกิดว่าหักในส่วนของเรายื่นเดือนนี้นะครับมันจะมีผลประมาณ2เดือนนะครับเพราะเราต้องส่งเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่เดือนนี้กับเดือนหน้าเราก็ต้องจ่ายในส่วนของถ้าจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตหรือว่าจ่ายที่ช่องทางการชำระเงินของมาตรา40ทุกที่นะครับแล้วก็เราอีก2เดือนเราก็จะหักผ่านบัญชีในส่วนของมาตรา40นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายล่วงหน้าไปต้องรอจ่ายล่วงหน้าให้ครบก่อนนะครับแล้วถึงจะทำเรื่องหักผ่านบัญชีและอีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนทางเลือกนะครับ
0: ครับ
1: บางคนทางเลือกที่1หรือว่าทางเลือกที่2อยากจะเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่3
0: นะครับเปลี่ยนได้ปีละครั้งนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่จะเปลี่ยนทางเลือกนะครับและอีกอันนึงช่องทางการชำระเงินก็ผ่านช่องทางแอปโมบายแอปพลิเคชันเหมือนกันก็จะมีกรุงไทยนะครับธกส.นะครับ Shopee Pay นะครับ Zen Pay นะครับที่สามารถจ่ายง่ายๆนะครับก็จะมีธกส.นะครับแล้วก็กรุงไทยเน็กนะครับเข้าไปที่จ่ายบิลเหมือนกันนะครับ กดเข้าไปจ่ายบิลแล้วก็เลือกหมวดหมู่นะครับหรือว่าจ่ายบิลปุ๊บเราจะขึ้นเป็นชำระเงินสมทบมาตรา39มาตรา40นะครับก็คือถ้าสมมุติผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยก็กดเข้าไปตรงชำระเงินสมทบมาตรา40นะครับแล้วก็กดบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรปุ๊บแล้วก็คำนวณยอดเงินนะครับก็คือถ้าสมมติทางเลือกที่1เนี่ย70บาทเราก็ใส่70นะครับไม่มีออมเพิ่มถ้า100บาทเราก็ใส่100นะครับแล้วกดคำนวณยืนยันนะครับมันจะขึ้นเป็นงวดเดือนให้เหมือนกันนะครับถ้าทางเลือกที่3ก็ใส่300เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าจะจ่ายล่วงหน้าสมมุติเราจ่าย600มันจะขึ้นเป็น2งวดสำหรับทางเลือกที่3นะครับถ้าสมมุติเราจ่าย400หรือว่า300เนี่ยมันจะขึ้นเป็นงวดเดือนให้ตั้งแต่งวดเดือนนี้ถึงเดือนนี้นะครับเป็นระยะเวลา4เดือนมันจะขึ้นเป็นสลิปให้เหมือนกันนะครับช่องทางการเบิกนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยหรือว่าเบิกชราภาพของมาตรา40เนี่ยก็คือเข้าไปที่เว็บนะครับ www.sso.go.th เลยก็คือผ่านแอปของเว็บของสำนักงานเลยนะครับอัปโหลดใบรับรองแพทย์หน้าสมุดบัญชีผู้ประกันตนนะครับก็คือไม่ต้องไปสำนักงานก็ได้หรือว่าจะไปที่สำนักงานก็ได้นะครับใช้บัตรใบรับรองแพทย์ตัวจริงนะครับแต่ถ้าสมมติทำในระบบก็คืออัปโหลดรูปภาพแค่นั้นเองนะครับสำหรับการเบิกสิทธิประโยชน์ของมาตรา40ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้พบกันใหม่วันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสมเกียรติทองชาติครับ
1: ผมสิทธิเดชวิทูลนะครับไปเจอกันอีกทีวันพุธหน้านะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นผู้รินปราศโสภาภาครายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติก จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2,558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
10: างแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่รักคุณท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกัน2คลื่นความถี่เหมือนเช่นเคยนะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลัคนาวัสุกิประเสริฐอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังวันนี้กลางสัปดาห์แล้ววันพุธเราต้องมีความสุขทุกวันดังนั้นในทุกๆวันต้องมีความสุขวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์7วันครบเลยส่งความสุขถึงคุณผู้ฟังกว้านกวันเลยนะเจ้าหลังจากที่ตะวันนี้เราผ่านพ้นวันแห่งความหวังมาแล้วยินดีเนาะแอนเจนยินดีนะเจ้ากับคุณผู้ฟังที่เปิ่นได้โชคใหญ่เนาะเราบ่ฮู้ว่าโชคใหญ่จะล้นทับใครเมื่อใดจะได้นี่ก็ถือว่าโชคแท้ๆเลยคนดวงดีคนโชคดีนะเจ้าเศรษฐีหน้าใหม่บางท่านก็เป็นเศรษฐีอยู่แล้วเนี่ยโชคเป็นดีแล้วดีแหมนะเจ้าก็รวยขึ้นไปแหมคุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลานี้เริ่มต้นรายการทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านโดยไปถึงต่างช่องของ TikTok มวยสุดเลิศตวยนะเจ้าขอบคุณนักๆเลย FC กอกก้อยมาเจอกันต่างหน้าของช่อง TikTok นะเจ้าแหมช่องทางนึงที่เราจะได้เจอกันต่างโซเชียลมีเดียนี้นอกจากจะพอได้ตัง PRDEE ต้องฟังค่ะอันนี้สามารถฟังได้นะเจ้าของสวทเชียงใหม่กู้คลื่นเลยส่วนต่าง TikTok ก็แล้วแต่ช่องของผู้จัดรายการเลยนะเจ้าเนี่ยเจอกันได้สำหรับทีมงานของเราสวทเชียงใหม่ DJ กู้คนก็พยายามที่จะไลฟ์ขึ้นมาที่จะได้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าน่ามีคุณผู้ฟังบอกว่ามีดีเจที่สวทเชียงรายทุกรางวัลตอยนี่ยินดีกับเปิ้ลเนาะคุณเอิร์ธน้องเอิร์ธนะเจ้านี่ขอบคุณนักๆเลยก็มีแหมช่องทางนึงก็จะได้ติดต่อกันดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเหมือนได้โต้ตอบกันส่วนคุณผู้ฟังทางบ้านนะเจ้า0532767 93ตะกี้ฮับสายแรก FC จะตั้งสั่นปะตองแล้วและช่วงเวลานี้เจ้าเริ่มต้นรายการการก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเฮาอยู่ตั้งเชียงใหม่ก็จะต้องอัปเดตนะเจ้าข้อมูลข่าวสารของเชียงใหม่เฮาเสาห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ฟ้าฝนจะลอยไปตังอำเภอเวียงแหงเชียงดาวอำเภอป้าวอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็อำเภอสันทรายนะเจ้าฟ้าฝนก็จะมีนักเหลือเปิ้นสำหรับโซนนี้เพราะว่าดูภาพรวมของเชียงใหม่เฮาวันนี้ฝนฟ้าคะนองมีนักประมาณ70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตุยนะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดบ่ฮ้อนเท่าใดหมอกทนได้33องศาเซลเซียสเจ้าส่งความห่วงใยถึงพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่เช่นเดียวกันบางท่านบอกว่าอยู่ในสวนอยู่ในไร่อยู่ในนาตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็จะมีเรื่องของโรคพืชอย่างเช่นโรคแท้ดำในอ้อยแล้วก็แมลงศัตรูพืชอย่างเช่นหนอนม้วนใบในลำไยนะเจ้าทางด้านของปศุสัตว์เหมือนเช่นเคยเลยเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ่ควรปล่อยเฮือสัตว์เลี้ยงของท่านอยู่ในที่จื้นๆอับๆแจ๊ะๆเป็นเวลาเมินๆมาได้นะเจ้าและท่านจะต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยงถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันดูซึมๆจะใดท่านจะต้องแยกออกจากกลุ่มแล้วก็ทำการรักษามันจะได้ไม่เป็นโรคติดต่อกันไปนะเจ้าส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นโรคติดต่อที่มากับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะหลากหลายข้อมูลแล้วก็มีการแนะนำบทเพลงเข้ามาด้วยยังไงทยอยให้ฟังนะคะมีทั้งบทเพลงคนที่ฆ่าฉันในเวอร์ชันของคัฟเวอร์นะคะแล้วก็บทเพลงถามจันบทเพลงไม่หลับไม่นอนนะคะของคุณมาช่าเดี๋ยวยังไงเปิดให้ฟังกันนะคะ053 276 793ช่วงนี้ติดตามกับการที่ได้ผนึกกำลัง7สายการบินให้ผู้โดยสารหิ้วผลไม้ไทยได้ฟรี10กิโลกรัมเลยนะคะซึ่งกรมการค้าภายในร่วมกับกรมท่าอากาศยานแล้วก็7สายการบินพันธมิตรอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนำผลไม้ไทยเดินทางไปได้ง่ายขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคผู้โดยสารเนี่ยสามารถรับกล่องบรรจุผลไม้ขนาด10กิโลกรัมที่จุดบริการแล้วก็นำไปโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย1กล่องต่อ1ผู้โดยสารนะคะโดยที่ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน20แห่งทั่วประเทศซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้เดินทางยังช่วยเปิดโอกาสเปิดช่องทางในการกระจายผลไม้ไทยในช่วงที่ตอนนี้ผลผลิตก็ออกสู่ตลาดเยอะนะคะกรมการค้าภายในเองก็เชื่อมความร่วมมือเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคช่วยให้ผลไม้ไทยไปได้ไกลขึ้นด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากทางเพจของข่าวจริงประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านไหนที่เขาเรียกว่าจะหิ้วผลไม้ไปด้วยนะคะไปรับบริการกล่องบรรจุผลไม้10กิโลกรัมโรดฟรีนะคะจุดรับบริการเพื่อจะมีจุดอยู่ตรงท่าอากาศยานเลยนะคะก็ไปถามเจ้าหน้าที่ได้ขั้นตอนการรับบริการก็คือติดต่อที่จุดบริการรับกล่องบรรจุผลไม้แล้วก็โหลดใต้ท้องเครื่องฟรี10กิโลกรัมค่ะสายด่วนได้ที่1569นะคะแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆได้ที่เพจของกรมการค้าภายใน

าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการทานมะพร้าวค่ะซึ่งมะพร้าวเนี่ยมีฤทธิ์เย็นช่วยเพิ่มความสดชื่นลดอาการกระหายน้ำได้ดีนะคะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยคืนความสมดุลของน้ำในร่างกายหลังเสียเหงื่อได้นะคะมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวเปล่งปลั่งชะลอริ้วรอยได้แล้วก็กระตุ้นระบบขับถ่ายแต่ว่าข้อควรระวังสำหรับผู้ป่วยโรคไตก็มีนะคะเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงมากหากไตขับออกมาไม่ทันอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหยุดเต้นได้ผู้ป่วยโรคหัวใจปริมาณของโพแทสเซียมที่สูงเกินไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าและการเต้นของหัวใจเพราะฉะนั้นทานแบบพอดีนะคะหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวมีน้ำตาลธรรมชาติหากดื่มปริมาณมากก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นค่ะสำหรับผู้คุมน้ำหนักกะทิและเนื้อมะพร้าวแก่เนี่ยมีไขมันอิ่มตัวแล้วก็แคลอรี่สูงมากนะคะถ้าหากบริโภคเกินไปหรือทานเกินจนพอดีเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมะพร้าวดื่มได้ในปริมาณที่พอดีนะคะแล้วก็อาจจะมีฤทธิ์ระบายท้องเพราะว่าถ้าทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ท้องเสียได้เพราะฉะนั้นทานให้พอเหมาะพอดีเพื่อประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาห์เรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ่เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือใน

0: และตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
2: เงื่องสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 121.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
3: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพ ดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนหมายได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกร

0: รเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหมอนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหมอนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหมอนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ใน11เดือนเบิกจ่ายมากกว่า189กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมายร้อยละ93
2: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ 96.41 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 64.52ขณะที่การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช2568อยู่ที่ร้อยละ 80.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอาชีพเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576 นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
3: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนงานที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
5: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 นาทีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงษ์เสรานนท์และนายณัฐธรพระสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรายพงษ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 นาทีศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 นาทีได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสงตุ้มรายงาน
4: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
6: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
7: จริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย
6: ์โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ TMSคือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูล

0: ือไม่และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอว้านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
2: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลมกิวคอมหาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
3: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่

0: ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
1: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
0: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving forward together
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving forward together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AIปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้ระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
5: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
2: นางริกาเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูล
5: ภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
6: นางคัสตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750 China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิธานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21-14 และ 21-15 ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5ประตูต่อ0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราวิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาต้าซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซี ไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอลเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 น.พบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 น.พบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 น.พบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAX Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
8: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
7: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมภัสสอนการรายงาน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
6: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกาย
12: ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
16: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
15: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
16: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

ายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
6: ตยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่น ต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
11: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะสาระสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังแล้วนะคะเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเราจะอยู่ด้วยกันทางสวทเชียงใหม่นี่แหละค่ะพูดคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะเรื่องแรกนำมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะก็ต้องจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี้สามารถที่จะเป็นได้ในทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วสายพันธุ์ไหนอันตรายมากกว่ากันค่ะซึ่งไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคติดเชื้อแบบเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งสายพันธุ์หลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เรานั่นก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B แม้ว่าอาการเขาจะคล้ายคลึงกันก็ตามนะคะแต่ว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมและพฤติกรรมพฤติกรรมการระบาดของทั้งสองสายพันธุ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะความแตกต่างดังกล่าวนั้นก็จะส่งผลนะคะต่อระดับความรุนแรงการกลายพันธุ์และก็ศักยภาพในการก่อโรคระบาดทั่วโลกเลยดังนั้นการที่เราทำความเข้าใจถึงเรื่องของความแตกต่างนะคะระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B จึงมีความสำคัญในการที่เราจะได้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะรับมือทั้งสองสายพันธุ์เลยมาเปรียบเทียบความแตกต่างหลักๆเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B กันนะคะการเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของความรุนแรงการระบาดแล้วก็กลุ่มเสี่ยงของไข้หวัดทั้ง2สายพันธุ์นะคะมาดูความรุนแรงกันก่อนคือเป็นความรุนแรงโดยทั่วๆไปนะคะสำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั้นมีแนวโน้มรุนแรงกว่าและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายมากกว่าค่ะส่วนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B โดยทั่วไปก็มีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ A อยู่แล้วนะคะแต่ยังคงอันตรายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะส่วนการระบาดนะคะแล้วก็การกลายพันธุ์นั้นมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายกว่าค่ะสำหรับสายพันธุ์ A ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ส่วนสายพันธุ์ B นั้นการกลายพันธุ์ได้ช้ากว่าสายพันธุ์ A มากศักยภาพในการระบาดของโรคด้วยนะคะซึ่งสายพันธุ์ A นั้นสามารถทำให้เกิดการระบาดได้ในวงกว้างส่วนสายพันธุ์ B ไม่สามารถทำให้เกิดการระบาดในวงกว้างมักจะระบาดจำกัดตามฤดูกาลค่ะส่วนช่วงการระบาดนะคะก็มักจะระบาดแล้วก็มีส่วนสัดส่วนของผู้ป่วยเรียกได้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงเลยในช่วงต้นฤดูไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวค่ะส่วนสายพันธุ์ B นะคะมักระบาดในช่วงของปลายฤดูของไข้หวัดใหญ่นั่นก็คือในช่วงของปลายของฤดูหนาวสู่ของช่วงต้นฤดูร้อนนะคะกลุ่มเสี่ยงของสายพันธุ์ A นั้นก็คือทุกเพศทุกวัยเลยโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมากกว่าส่วนสายพันธุ์ B มักพบในเด็กเล็กแล้วก็ในกลุ่มของวัยรุ่นมากกว่าค่ะแม้ว่านะคะอาการเริ่มต้นของทั้งสองสายพันธุ์จะคล้ายคลึงกันก็ตามเช่นมีไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีอาการอ่อนเพลียนะคะแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดของอาการด้วยอาการของสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B มีอาการแตกต่างกันอย่างไรขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาดูอาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอกันนะคะก็คือมักจะมีอาการไข้สูงขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันกว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วร่างกายมากกว่าค่ะแล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นปอดอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้สูงกว่าด้วยส่วนสายพันธุ์ B นั้นอาการมักจะค่อยๆปรากฏนะคะจะไม่รุนแรงทันทีเหมือนกับสายพันธุ์ A แล้วก็มีไข้ในระดับปานกลางค่ะอาจจะมีอาการน้ำตาไหลหรือว่าตาแดงร่วมด้วยก็ได้นะคะซึ่งเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ทั้งสองสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ A หรือว่าสายพันธุ์ B ก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงในกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มของเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะฉะนั้นการที่เราฉีดวัคซีนจึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการที่จะป้องกันค่ะเนื่องจากว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่นะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาด้วยโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะที่มีการกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ความรุนแรงของเชื้อนั้นเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะก็จะมี3แบบหรือว่า4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะที่จะครอบคลุมไวรัสหลักๆเลยนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิด H1N1 นะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิด H3N2 และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นะคะอย่างน้อย 1-2 สายตระกูลด้วยกันโดยสรุปแล้วนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั้นมีความรุนแรงและก็มีศักยภาพในการกลายพันธุ์รวมถึงการระบาดใหญ่ได้มากกว่าสายพันธุ์ B แต่ทั้ง2สายพ

ดูการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของทุกท่านด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มของเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในประเด็นอื่นกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะทำให้เรานั้นไม่สบายได้ง่ายและสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของวิตามินซีนี่แหละค่ะและเมื่อพูดถึงผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆสิ่งแรกที่เรานึกถึงแน่นอนว่าคงเป็นส้มใช่ไหมคะก็คือเป็นอันดับแรกๆเลยที่หลายๆคนจะพูดถึงหรือว่านึกถึงนั่นเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการระบุนะคะว่าส้มขนาด100กรัมนั้นจะให้วิตามินซีราวๆ50ถึง60มิลลิกรัมเลยทีเดียวแต่ความจริงแล้วยังมีผลไม้อีกหลายชนิดนะคะที่ให้วิตามินซีสูงกว่าส้มด้วยเรามาลองดูกันนะคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่เขาถือว่าเป็นขุมพลังของวิตามินซีสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนรสชาตินะคะจากการที่ทานส้มมาเลยตลอดลองมาดูผลไม้ประเภทอื่นกันดูบ้างบางชนิดนะคะไม่ได้มีรสชาติออกเปรี้ยวๆแต่กลับมีวิตามินซีที่สูงมากเลยทีเดียวอย่างแรกที่หลายๆคนนึกถึงใช่ไหมคะนอกจากส้มคือฝรั่งแน่นอนใช่ไหมคะเพราะเราเคยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ชนิดนี้มามากกันอยู่แล้วว่าฝรั่งนั้นมีวิตามินซีสูงติดอันดับต้นๆ นะคะโดยข้อมูลจากกรมอนามัยได้ระบุว่าฝรั่ง100กรัมค่ะก็จะมีวิตามินซีประมาณ160มิลลิกรัมซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าส้มเกือบ 3-4 เท่าเลยทีเดียวซึ่งวิตามินส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณเปลือกแต่หลายๆคนเลยนะคะไม่ทานเปลือกของฝรั่งจริงๆแล้วเราควรทานทั้งเปลือกด้วยนะคะเพียงแค่คุณต้องล้างให้สะอาดเท่านั้นค่ะฝรั่งยังมีเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพผิวแล้วก็บำรุงดวงตาของเราอีกทั้งยังมีฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอลค่ะเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระรวมถึงต้านการอักเสบทำให้ฝรั่งนั้นเป็นผลไม้ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกับเรานะคะช่วยบำรุงผิวและแน่นอนว่าเขาดีต่อสุขภาพโดยรวมอย่างรอบด้านค่ะต่อมาคือมะละกอมะละกอสูงเป็นผลไม้บ้านๆก็จริงนะคะแต่ว่าให้วิตามินซีราวๆ 60-70 มิลลิกรัมต่อเนื้อที่ทานได้100กรัมค่ะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงแต่สิ่งที่ทำให้มะละกอโดดเด่นยิ่งขึ้นก็คือเนื่องจากเห็นสีของเขาเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขามีเบต้าแคโรทีนนี่แหละค่ะที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A และเมื่อเปลี่ยนเป็นวิตามิน A วิตามิน A ก็ช่วยบำรุงสายตานะคะรวมถึงผิวพรรณของเราด้วยแถมยังมีไฟเบอร์สูงก็จะช่วยในเรื่องของแก้อาการท้องผูกได้ถือว่าเป็นผลไม้ที่ทานง่ายหาซื้อง่ายด้วยแล้วก็ยังให้คุณค่าที่ครบถ้วนนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมีผลไม้อีกหลายชนิดเลยแต่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

มารับวิตามินซีกันต่อค่ะจากลิ้นจี่นะคะใครชอบทานว่างคะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทานลิ้นจี่มากๆเลยสิแต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากลิ้นจี่เขาจะให้วิตามินซีสูงแต่ลิ้นจี่ยังให้น้ำตาลสูงด้วยนะคะฉะนั้นทานแต่พอดีก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงร่างกายกับเราได้ลิ้นจี่เป็นผลไม้อีกชนิดที่มีวิตามินซีสูงมากไม่แพ้กับส้มเลยทีเดียวแถมยังมีสารประกอบอย่างเช่นฟีนอลิกด้วยนะคะมีปริมาณมากฟีนอลิกนั้นเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะทั้งยังช่วยบำรุงตับด้วยแล้วก็มีโพลีฟีนอลนะคะที่ดีต่อการทำงานของหัวใจแต่ลิ้นจี่อย่างที่ได้บอกค่ะเขามีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าส้มเลยทีเดียวฉะนั้นควรเลือกทานอย่างพอเหมาะนะคะอย่าทานมากจนเกินไปมิฉะนั้นแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะไปต่อกันที่กีวีค่ะเนื้อสีเขียวรสหวานหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กน้อยของกีวีนะคะ1ผลนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีประมาณ 70-90 มิลลิกรัมซึ่งมากกว่าส้มโดยทั่วไปจึงมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงของโรคหวัดได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะช่วยลดการอักเสบอีกหลายชนิดมาพร้อมๆกับไฟเบอร์ด้วยค่ะซึ่งมีไฟเบอร์สูงเลยทีเดียวที่จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกนับเป็นผลไม้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยนะคะและก็อีกชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่มีวิตามินซีสูงๆก็คือมะขามป้อมค่ะเห็นลูกเล็กๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีจะเห็นว่ามะขามป้อมมีลูกใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวยังไม่เคยทานไม่เคยทานลูกใหญ่นะคะมะขามป้อมลูกเล็กๆนั้นเขาเห็นเขาเล็กแบบนี้แต่เขาอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีที่สูงถึง276มิลลิกรัมต่อมะขามป้อม100กรัมนะคะความพิเศษของเขาอยู่ที่สารธรรมชาติค่ะที่ช่วยป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีทำให้ยังคงคุณค่าได้ทำยังขออภัยค่ะทำให้นะคะยังคงคุณค่าได้แม้ว่าจะผ่านความร้อนก็ตามจึงไม่น่าแปลกใจที่มีตำรับยาพื้นบ้านนะคะของไทยเราที่เขาจะนิยมนำมะขามป้อมนี่นะคะมาใช้ในเรื่องของแก้อาการไอขับเสมหะและยังช่วยบรรเทาอาการหวัดค่ะต่อด้วยสตรอเบอร์รี่นะคะสตรอเบอร์รี่นั้นเป็นอีกหนึ่งชนิดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่ว่าสูงกว่าส้มไม่มากสักเท่าไหร่ค่ะเพียงแค่รับประทานสดๆประมาณ1ถ้วยตวงนะคะเราก็จะได้วิตามินซีที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันนอกเหนือจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นแอนโทไซยานินค่ะแล้วก็ยังมีกรดที่ชื่อว่าเอลาจิกด้วยที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งด้วยนะคะอีกทั้งยังมีงานวิจัยที่เขาพบว่าผลไม้ชนิดนี้มีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือBlack Currants นะคะผลไม้ชนิดนี้คือจริงๆผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะทั้งสีแดงสีม่วงเข้มสีแบบไหนก็ตามมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะล้วนแต่เป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นค่ะโดยผลไม้ชนิดนี้100กรัมนะคะจะให้วิตามินซีสูงถึง181มิลลิกรัมแล้วเขายังเป็นแหล่งของแมกนีเซียมมีแร่ธาตุสำคัญด้วยที่ช่วยบำรุงหัวใจระบบประสาทกล้ามเนื้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะและเขาก็มาพร้อมกับแอนโทไซยานินด้วยนะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์จากความเสื่อมฉะนั้นก็จะทำให้ผลไม้เล็กๆชนิดนี้ค่ะได้รับความนิยมทั้งในรูปแบบผลสดน้ำผลไม้แล้วก็สารสกัดในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆด้วยนะคะแต่บ้านเราก็จะเห็นแต่ในรูปของอาหารเสริมกับน้ำผลไม้ใช่ไหมคะแต่ในรูปผลสดมาที่บ้านเราก็จะเห็นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหน่อยถึงจะเจอนะคะสำหรับผลไม้ชนิดนี้บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่แต่บางคนก็บอกว่าผลไม้เขามีรสเปรี้ยวดีใช่ไหมคะแต่ชนิด
แต่ผลไม้ชนิดนี้นะคะมีคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวผลไม้แต่ละชนิดเขาจะมีวิตามินซีที่มีปริมาณแตกต่างกันออกไปนะคะและที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็มีวิตามินซีมากกว่าแล้วก็เทียบเคียงใกล้ๆกับส้มเลยนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปถ้าหากว่าเราเลือกทานให้มีการทานแบบสลับกันไปนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีความหลากหลายและแน่นอนว่าก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของเราด้วยฉะนั้นอาหารไม่ว่าประเภทไหนก็ตามนะคะเราพูดคุยกันอยู่เสมอว่าแม้ว่าจะดีสักแค่ไหนก็ตามไม่ทานมากเกินไปไม่ทานน้อยเกินไปและก็ไม่ทานชนิดเดียวตลอดด้วยนะคะควรทานให้มีการสลับชนิดกันเพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่มีความหลากหลายนั่นเองค่ะแล้วก็ทานให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาจากกันไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกลั่งค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติ ศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณ์มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณ์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณ์รับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณ์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: สภะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่2กันยายน2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมาบริเวณในเมืองนะครับเชียงใหม่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยแล้วก็เป็นช่วงที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็มีประกาศแห่งฉบับหนึ่งนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่4ถึง7กันยายน2569นี่นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและขออ่าวไทยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตุ่ยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการประกาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบในช่วงของวันที่4ถึง7กันยายน2569นี่นะครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับตั้งแต่เวลาเตียงวันวันนี้ถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับหนึ่งจากร่องมรสุมเลื่อนไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอคุณพี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตุ่ยนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางและจังหวัดน่านนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางราชการตุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับนำเพื่อที่ผู้ฟังได้ติดตามฟังกันซึ่งโรคโควิด -19 นะครับตอนนี้ก็ยังคงมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของทางกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการเปิดเผยนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31สิงหาคม2569ก็พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วย 0.02% ซึ่งต่ำกว่าช่วง3ปีก่อนนะครับซึ่ง10จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีภูเก็ตลำปูนนนทบุรีนครปฐมระยองสระบุรีเชียงใหม่และเกาะอ่าง

สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยโดยแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31สิงหาคม2569ก็พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายอัตราป่วยที่ 151.34 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต15รายอัตราป่วยตาย 0.02 10จังหวัดที่พบอัตราป่วยโควิด-19 สูงสุดนะครับอันดับแรกก็คือที่กรุงเทพมหานครนะครับ 643.65 ต่อประชากรแสนคนอันดับ2ชลบุรีนะครับ 530.52 ต่อประชากรแสนคนอันดับที่3นะครับก็คือภูเก็ต514.85 ต่อประชากรแสนคนอันดับ4ตีลปูนนะครับ 345.10 ต่อประชากรแสนคนอันดับ5นะครับจังหวัดนนทบุรี 304.06 ต่อประชากรแสนคนนครปฐมนะครับ 301.07 ต่อประชากรแสนคนอันดับ7จังหวัดระยองนะครับ 236.68 ต่อประชากรแสนคนอันดับ8สระบุรี 237.90 ต่อประชากรแสนคนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ 216.75 ต่อประชากรแสนคนแล้วก็อันดับ10นะครับอ่างทอง 215.01 ต่อประชากรแสนคนซึ่งเด็กเล็กป่วยหนักที่สุดนะครับแต่ผู้สูงอายุเสียชีวิตหนักที่สุดเมื่อจำแนกตามช่วงอายุก็จะปะว่าผู้ป่วยทุกช่วงอายุนะครับตีพบจำนวนผู้ป่วยหนักที่สุดก็คือกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า1ปีหนักที่สุดก็คือ686.33ต่อประชากรแสนคนรองลงมาเป็นอายุ1ถึง4ปีนะครับ30ถึง39ปีแล้วก็20ถึง29ปีซึ่งได้สะท้อนเห็นว่าการระบาดในลักษณะที่พ่อแม่และก็ผู้ปกครองออกไปทำงานนะครับก็อาจจะมีการติดเชื้อจากชุมชนแต่อาการมันหนักนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางกรมควบคุมโรคนะครับที่ได้มีการเปิดเผยถึงโรคโควิด-19 นะครับซึ่งก็ปะคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี่นะครับเพิ่มขึ้นแต่อาการบ่รุนแรงนะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของโรคทางเดินหายใจก็คือโควิด-19 นะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงนะครับไปสถานที่แออัดถ้าหลีกเลี่ยงมาได้นะครับก็ต้องป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของโรคโควิด-19 นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กราบขอสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่จ่ายไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้จ่ายไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้จ่ายไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้จ่ายไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บ่ใช่เป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transformยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กรับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นการเตรียมจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026เพื่อที่จะชูศักยภาพนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากลโดยนะครับซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์ก็ได้เป็นประธานการประชุมนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมการแสดงนวัตกรรมและก็จำหน่ายสินค้าหรือว่างานลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับในส่วนของการจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026อยู่ภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลนะครับเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสะท้อนการผนึกกำลังของภาครัฐภาคธุรกิจชุมชนนักสร้างสรรค์สถาบันการศึกษาและก็พันธมิตรต่างประเทศเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และก็ศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและก็การเติบโตอย่างยั่งยืนตัวนะครับสำหรับทีมการจัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนระดับสากลโดยได้มีการมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของงานล้านนาเอ็กซ์โป2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดให้เข้าชมและก็เลือกซื้อสินค้าภายในงานตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมสำคัญนะครับก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการการแสดงและก็จำหน่ายสินค้าการจัดแสดงนวัตกรรมวัฒนธรรมและก็ไลฟ์สไตล์ตลอดจนกิจกรรมBusiness Matching นะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพบปะในการเจรจาธุรกิจนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับก็มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการมันเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของกิจกรรมต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเส้นทางชากาแฟบ้านแม่ตอนหลวงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับได้มีการจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชากาแฟภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนเส้นทางชากาแฟนะครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางชากาแฟพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจากไร่สู่ถ้วยและก่อสร้างจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคือชมวิถีเจ้าสวนลิ้มลองชากาแฟท้องถิ่นซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในการยกระดับคุณภาพและราคาการแปรรูปการพัฒนาเทคนิคการชงและก็การเล่าเรื่องราวของกาแฟชาแต่ละท้องถิ่นตุยนะครับซึ่งทางด้านของนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องของการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสายชากาแฟที่ตำบลเทพเสด็จเป็นเส้นทางกาแฟของอำเภอดอยสะเก็ดมีเรื่องราวของกาแฟตั้งแต่กรรมวิธีในการผลิตกาแฟและก็เรื่องราวของรสชาติอาหารขนมที่พิเศษขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลอดจนเส้นทางการศึกษาธรรมชาติดอยลังกาน้อยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมในกรีนซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจโดยสามารถที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของกาแฟซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ได้รับ GI ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับจึงขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติถ้ามีโอกาสนะครับหรือว่ามีเวลาคือเลือกมาที่ตำบลเทพเสด็จมาชิมกาแฟมาเดินป่ามาสัมผัสบรรยากาศของวิถีชุมชนของชาวเทพเสด็จซึ่งเป็นหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงตุยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verifyเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวง ชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงไป
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอปเอิร์ธเควกหรือว่าไทยดิสแอสเตอร์อเลิร์ทอ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่น ต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
11: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำในช่วงยามบ่ายแบบนี้หลายๆคนเตรียมเก็บของจะเลิกงานแล้วนะคะหรือว่ากำลังขับรถไปรับลูกๆหลานๆกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอดิสาเปียงตังนะคะช่วงคุยสบายยามบ่ายวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันและมีเพลงเพราะๆทักทายกันเข้ามาได้ค่ะ0532767930 0532767930ทักทายคุณผู้ฟังที่ตามทางไลฟ์สดช่องทาง TikTok กันด้วยนะคะแจงสาวยองก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันในหลากหลายช่องทางทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ทางออนไลน์นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารที่จะต้องมาเน้นย้ำกันอีกแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ค่ะสน.ก็ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแพร่ในช่วงวันที่2ถึง4กันยายนนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะทั้งนี้นะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสน.ก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองที่ระบายไม่ทันน้ำล้นตลิ่งค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทั้งแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรองด้วยนะคะคือดินมันอุ้มน้ำไว้จนชุ่มแล้วถ้าฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องในตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็มีความเสี่ยงดินโคลนสไลด์น้ำป่าไหลหลากกันได้ค่ะในพื้นที่ที่ได้แจ้งเตือนไปนะคะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวสารที่จะต้องมาแจ้งเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกเมื่อสักครู่นี้ฝนเพิ่งหยุดเองนะที่บริเวณสทเชียงใหม่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังทางบ้านของคุณผู้ฟังนะคะฝนตกกันหรือเปล่าตรงนี้นี่คือหยุดตกไปแล้วเย็นสบายเจ้าชุ่มมากชุ่มชื่นอากาศสดชื่นนะคะเย็นนี้ใครจะไปเดินออกกำลังกายก็คือโอ้โหอากาศดีเลยคุณผู้ฟังเพราะฝนตกเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ที่ต้องระวังก็คือยุงนี่ต้องเฝ้าระวังเลยเพราะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ยุงกัดเพราะว่าช่วงนี้จะมีทั้งไข้ปวดข้อยุงลายไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งแต่ละไข้นั้นนะคะก็จะมีอาการที่แตกต่างกันอย่างเช่นยุงลายเนี่ยเวลากัดปุ๊บเอาละดูก่อนเลยค่ะเป็นจุดแดงๆขึ้นไหมไข้เลือดออกนี้เวลาเป็นแล้วเป็นอีกจะอันตรายมากอันตรายกว่าเดิมนะคะความรุนแรงของอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคแล้วก็เชื้อที่ติดไปเนี่ยจะรุนแรงกว่าเดิมติดเชื้อไวรัสซิก้าก็มาจากยุงลายชี้คุณกุญย่าอีกซึ่งมันจะปวดตามข้อปวดตามอะไรแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะบ้านเรือนจะต้องเก็บกวาดให้หมดเก็บให้

ฟาร์มอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเพราะอาจจะมียุงก้นป่องอาศัยอยู่ต่อมายุงรำคาญโอ้โหอันนี้นี่คือแบบตบมันมากยุงรำคาญนี่คือตบมันมากแต่อันตรายสูงมากค่ะเพราะถ้าโดนยุงกัดปุ๊บเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นไข้สมองอักเสบเลยนะคุณผู้ฟังตัวมันก็จะแบบไม่ค่อยเข้มมากตัวมันจะแบบสีอ่อนๆเนี่ยแล้วมันจะกลืนกับเวลาหัวค่ำเวลาหัวค่ำอะไรแบบเนี้ยมันจะมามันจะสร้างความรำคาญแต่พอโดนกัดแบบถ้ามันมีเชื้อด้วยนะโอ้โหเอาเรื่องเลยค่ะแถบบริเวณทุ่งนาเอ่ยแบบบริเวณแถวบ้านเราที่มีน้ำขังอะไรแบบนี้ไปไร่ไปสวนไปนาต้องระวังนะคะต่อมายุงเสือโดนกัดปุ๊บเสี่ยงเป็นโรคอะไรรู้ไหมเท้าช้างคุณผู้ฟังป๊าดดิโทตัวนี้ก็ใหญ่แล้วนะเวลาแบบพรบค่ำอะไรแบบนี้กลางคืนสีมันจะเข้มขึ้นมาเข้มกว่ายุงรำคาญก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะตัวนี้นี่ก็แบบว่าห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายก็จะมีความเสี่ยงถ้าเราไปออกกำลังกายก็อยู่ห่างๆโซนที่เป็นน้ำหน่อยนะคะเพราะว่ายุงเนี่ยชอบอยู่แบบริมน้ำก็นำมาแจ้งเตือนกันค่ะคุณผู้ฟังเนาะในรายการช่วงของคุยสบายยามบ่ายในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะขอกันเข้ามาทางออนไลน์นะคะดินแดนแห่งความรักไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะเพลงเมื่อสักครู่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์นะคะก็ฝากกันได้ค่ะท่านใดที่มีญาติๆมีเพื่อนๆมีลูกมีหลานทำเพลงอะไรเพราะๆขึ้นมาก็สามารถฝากกันได้นะคะถ้าสมมติว่าโปรโมทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังก็วันนี้เป็นวันที่2กันยายน2569เนาะแองเจลว่าพี่แจงวันนี้เขามีความสำคัญนะยังไงอะลูกวันนี้เป็นวันมะพร้าวพี่รู้หรือเปล่าเอาจริงเหรอเขามีวันมะพร้าวที่หล่อรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกับน้องแอนเจนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จากข่าวจริงประเทศไทยนะคะวันที่2กันยายนวันมะพร้าวโลกค่ะประโยชน์และข้อควรระวังในการบริโภคมะพร้าวนะคะเรามาฟังกันค่ะประโยชน์นะคะข้อแรกก็คือช่วยเพิ่มความสดชื่นลดอาการกระหายน้ำได้ดีค่ะ2อุดมไปด้วยโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะช่วยคืนความสมดุลของน้ำในร่างกายหลังเสียเหงื่อค่ะ3นะคะมีวิตามินและสร้างและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนชะลอริ้วรอยค่ะ4ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและบรรเทาอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบค่ะส่วนข้อควรระวังนะคะ1ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตนะคะน้ำมะพร้าวนะคะมีโพแทสเซียมสูงมากค่ะอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นได้ค่ะ2นะคะผู้ป่วยโรคหัวใจปริมาณโพแทสเซียมเนี่ยที่สูงเกินไปส่งผลโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าและการเต้นของหัวใจค่ะ3ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานนะคะน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวมีน้ำตาลที่สูงมากเลยค่ะหากดื่มปริมาณมากจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงได้ค่ะ4ผู้ที่คุมน้ำหนักนะคะกะทิและเนื้อมะพร้าวนะคะมีไขมันอิ่มตัวและแคลอรี่สูงหากบริโภคเกินไปจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะ5เสี่ยงท้องเสียการดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปอาจทำให้ท้องเสียได้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะนี่ก็ชอบทานน้ำมะพร้าวเนาะแอนเจนชอบไหม
1: ชอบเหมือนกันค่ะ
0: แต่ชอบปั่นแบบใส่นมใส่น้ำ
1: ใช่ค่ะมะพร้าวปั่นนมสด
0: ใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่นมสดนะนมข้น สำหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามทางออนไลน์ว่าสวัสดีวันมะพร้าว ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่พูดถึงมะพร้าวประโยชน์เขาเยอะมากตั้งแต่รากจนถึงยอดปลายเลยนะเนาะรากก็ทำประโยชน์ได้ต้นก็ทำประโยชน์ได้นะคะแล้วก็ผลลูกมะพร้าวกะลามะพร้าวกากมะพร้าวกินเนื้อเสร็จแล้วก็ยังสามารถเอามาทำเป็นของใช้ของตกแต่งเอามาทำเป็นกระบวยเอามาทำเป็นทัพพีอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเคยเห็นไหม
1: เคยเห็น
0: เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาเห็นกันหรือเปล่าเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: สม
1: ั
0: ยก่อนจริงหรือเปล่า
1: เคยใช้
0: บ้านหนูนะ
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านพี่เมื่อก่อนตาจะเก็บมะพร้าวที่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตากเอาขุยมะพร้าวก็ไปปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไปกากมะพร้าวทางมะพร้าวแล้วก็ไปปลูกผักปลูกอะไรไปแต่ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นกะลามะพร้าวอ่ะเอามาทำทัพพีเอามาทำกระบวยแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะ
1: ไม่ค่อยเห็น
0: ไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นประโยชน์ของมะพร้าวนี่มีเยอะมากนี่ล่าสุดเพิ่งกินอะไรรู้ไหมจ่าวมะพร้าวภาษากลางเรียกอะไรไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกจ่าวมะพร้าวว่าอะไรรู้จักไหมเคยกินไหม
1: จ่าวมะพร้าวคือยังไม่รู้จักจ่าวมะพร้าว
0: คุณผู้ฟังภาษากลางเรียกอะไรไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเจนก็จะเรียกจ่าวบะเป้าเนี่ยจ่าวบะเป้าแล้วกับเมืองแล้วก็เรียกจ่าวบะเป้าอร่อยหลายๆคนบอกหูยกินแล้วเหมือนกินสกอตไบรท์กินฟองน้ำแต่เราชอบแอนเจนเคยกินไหม
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะ
0: จ่าวคือมันจะอยู่ข้างในแล้วมันเป็นของแบบ rare item มากจริงๆมันเป็นของ rare item แล้วก็เป็นอะไรที่อร่อยมันดูแล้วแบบเออวันนี้มีโอกาสได้กินอร่อยมากในวันมะพร้าว
1: เป็นต้นอ่อนจะดูดซับน้ำและสารอาหาร
0: มันจะเป็นแบบมันเป็นแบบอยู่ข้างใน
1: แก่แล้วเริ่มงอกจะเป็นต้นอ่อนไม่เคยค่ะไม่เคย
0: กินหรอ
1: ไม่เคย
0: ต้องลองอร่อยค่ะจ่าวมะพร้าวเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเวลาเราซื้อแม่ค้าก็มาขายเอาจ่าวมะพร้าวก็น้องเนี่ยเอาเจ้าอร่อยในวันมะพร้าวแล้วกันเนาะในวันมะพร้าวเราก็กินอะไรที่เกี่ยวกับมะพร้าวเดี๋ยววันนี้ก็หากินถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนอะเราจะลดน้ําหนักนี่จะกินมะพร้าวแบบสดๆนะจะกินมะพร้าวแบบลูกสดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไปทะเลอะไรเงี้ยต้องกินน้ํามะพร้าวอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: น้ํามะพร้าวเย็นๆ
0: ช่วงนี้คนก็ไปทะเลกันเยอะค่ะเพราะว่าทหารสหรัฐขึ้นฝั่งแล้ว เอาล่ะคุณผู้ฟังพูดเรื่องไร้สาระกันมาเยอะแล้วค่ะไปฟังเพลงดีกว่าแสงสุดท้ายกันหน่อยแนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะ

0: เชื่อว่าเพลงนี้จะปลุกหลายคนให้ตื่นเลยค่ะโอ้โหเราใจจริงๆนะคะแสงสุดท้าย Body Slam ไปอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาค่ะเมื่อสักครู่หลังไมค์บอกว่าอยากจะฟังเพลง AI สักเพลง2เพลงค่ะพี่แจงได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพไข้หวัดใหญ่โควิดระบาดหนักมากนะคะแต่ไม่ถึงกับที่เราจะต้องล็อกดาวน์แล้วก็ยกเลิกการจัดงานเหมือนกับที่มีข่าวปลอมออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งทางรัฐบาลเองแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้มีสายพันธุ์ที่รุนแรงตามที่เป็นข่าวจนถึงขั้นกับงดการจัดงานช่วงปลายปีนี้นะคะไม่ถึงขนาดนั้นแต่สถานการณ์การติดเชื้อโควิดของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็สืบเนื่องมาจากฤดูฝนเชื้อไวรัสแพร่ไวแล้วก็เราอาจจะกาดตกไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่ในที่ที่แออัดโดยที่เราไม่ได้ป้องกันแม้กระทั่งนะคะการหมั่นล้างมือหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลตัวเองส่วนตัวเนี่ยเราก็ต้องป้องกันกาดอย่าตกค่ะกาดตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสกันได้เพราะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้เชื้อไวรัสค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตและติดกันได้ง่ายก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนด้วยนะคะมาฟังเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าให้กำลังใจค่ะเหนื่อยก็พักหนักก็วางแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เหนื่อยก็พักหนักก็วางคนเราไม่ได้แพ้เพราะใจไม่สู้แต่หลายครั้งเราแค่ลืมดูแลหัวใจของตัวเองจนทำให้

คุณผู้ฟังคะผ่านไปแล้วสำหรับเพลง AI ค่ะแนะนำกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องทางหลังไมค์เดี๋ยวแจงทยอยเปิดให้นะคะพี่ๆน้องๆที่ตามรับฟังสวทชเชียงใหม่กันอยู่เอาเป็นว่าช่วงนี้เปิดเพลงรัวๆกันเลยดีกว่าค่ะเปิดเพลงรัวๆกันเลยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะคุณผู้ฟังเนาะมีขอกันเข้ามาทั้งทางหลังไมค์แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะอีกเพลงนึงค่ะมากันแบบเบาๆเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าสบายๆเป็นหนึ่งเพลง AI ที่แนะนำกันเข้ามาจากทางคุณผู้ฟังนะคะ

เพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะเปิดตามใจคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลง AI เพลงเก่าๆนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการวันนี้ค่ะช่วงรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะก็จะส่งทิ้งท้ายกับเพลงเก่าๆที่แนะนำกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพลงเก็บตะวันค่ะฝนตกที่หน้าต่างแล้วก็ฟังไว้ในพื้นดินทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการวันนี้แจงต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันฝากติดตามรายการดีๆของสวทเชียงใหม่กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งขอกันเข้ามาได้ในช่วงเวลา 15:00 นเหมือนเดิมค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
7: นายภารดร ศิริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
8: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวิ ินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
5: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่มีทั้งฝนตกนะคะแล้วก็แดดออกนะคะฝนตกๆหยุดๆด้วยนะคะก็ในเรื่องของการเดินทางตอนนี้ก็อาจจะทำให้ถนนนะคะเปียกแต่ว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนี้ก็เน้นย้ำให้ทุกท่านนะคะลดความเร็วของรถลงนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมการป้องกันเนาะเพราะว่าฝนตกนะคะไม่ว่าฝนจะตกหนักนะคะตกโปรยปลายแต่ว่าพอทำให้ถนนเปียกเนี่ยก็อาจจะทำให้ถนนลื่นนะคะดังนั้นอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยการลดความเร็วของรถลงแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในรายการนะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวในหลายๆเรื่องราวมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะรวมไปถึงผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะวันนี้เรามีสถิติคดีในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ของตำรวจภูธรภาค5มานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะวันนี้ก็จะมีท่านสารวัตรจราจรที่ร่วมรายงานนะคะสภาพการจราจรรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้วันพุธนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5เราก็มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะให้เกียรติเดินทางมาที่ตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะนำเอาขยะพลาสติกนะคะวันนี้เราจัดกิจกรรมแลกขยะพลาสติกกับผักนะคะเป็นผักสดโอ้โหนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เอาขยะพลาสติกมาแลกข้าวเกรียบปากหม้อด้วยแสนอร่อยมากๆเลยนะคะก็วันนี้การจัดกิจกรรมนะคะก็นอกจากจะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันนะคะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะลดโลกร้อนนำขยะพลาสติกมาแลกผักสดนะคะไปประกอบการทำอาหารนะคะแล้วก็ยังได้รับประทานข้าวเกรียบปากหม้อนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเจ๊ออนนะคะจากตลาดต้นพยอมนะคะมาโอ้โหทำขนมสดๆใหม่ๆให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมรวมไปถึงข้าราชการตำรวจนะคะที่เข้าร่วมโครงการที่ตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านของเราเนาะนะคะแยกประเภทไว้เลยนะคะแล้วก็พอเราสะสมไว้ได้ในระดับหนึ่งก็นำไปขายที่ร้านขายของเก่านะคะได้เงินมาด้วยแล้วก็ยังได้ช่วยลดปริมาณขยะในภาพรวมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยกันแยกขยะเนาะเอาขยะทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ทิ้งขยะนะคะก็จะทำให้ภาพรวมโอ้มีขยะนะคะเป็นจำนวนมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราคัดแยกขยะนะคะก็จะทำให้เราช่วยนะคะในเรื่องของลดขยะในภาพรวมแล้วก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแยกขยะด้วยนะคะขยะที่นำไปรีไซเคิลนะคะก็จะได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อไปหรือเราก็ช่วยกันนะคะใช้ซ้ำนะคะหรือที่เราเรียกว่ารียูสเนี่ยนะคะถุงพลาสติกอาจจะใช้กลับมานำใช้ซ้ำอีกนะคะเวลาที่เราไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนะคะก็อาจจะใช้เป็นตะกร้าเนาะหรือว่าใช้ถุงพลาสติกก็ได้แต่ว่าใช้ซ้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะลดในเรื่องของปริมาณขยะในภาพรวมลดโลกร้อนกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในรายการก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขในรายการด้วยเราก็อ
อยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการนะคะวันนี้อาจจะไม่มีของขวัญส่งตรงถึงบ้านให้แต่ว่าเราอยากจะให้คุณผู้ฟังมีความสุขคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรวันนี้โทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วก็สามารถพูดคุยหน้าไมค์ได้เลยว่าอยากจะฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็อยากจะมอบเพลงให้กับใครนะคะเราก็จะได้เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่053 276 793นะคะวันนี้เปิดให้คุณผู้ฟังเลยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรอยากมอบเพลงให้ใครนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหน้าใหม่ได้เลย053 276 793ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงมีข้อมูลในหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะซึ่งก็มีการจัดสร้างนะคะอาคารที่จอดรถด้วยดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะท่านก็สามารถเข้าไปจอดรถยนต์นะคะซึ่งเขาเปิดให้บริการลานจอดรถ5ชั้นที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง214คันดังนั้นนะคะทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลได้รับความสะดวกนะคะสามารถเข้าไปจอดรถยนต์ได้ที่อาคารลานจอดรถ5ชั้นนะคะเขาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปแล้วก็บอกว่าเปิดทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยแต่ว่ามีการขอสงวนสิทธิ์นะคะ1สำหรับผู้มารับบริการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่2สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่3ผู้มาติดต่อราชการมาประชุมสัมมนาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะคะก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถมาจอดรถที่ลานจอดรถ5ชั้นรองรับการจอดรถ

0: บริการได้เลยนะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงเปิดทุกวันนะคะก็เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1กันยายน2569ลานจอดรถ5ชั้นจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรายังคงรอรับสายหน้าใหม่จากคุณผู้ฟังด้วยนะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรแล้วก็อยากมอบเพลงให้กับใครอยากพูดคุยหน้าใหม่นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่053 276 793นะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขค่ะแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในรายการนะคะมีสายเข้ามาแล้วรับสายกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะท่าน
0: ผู
1: ้ชมกังกาต้อมน้องอันธิตยาค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิดหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังด้วยน้องอันธิตยาด้วยอยากฟังเพลงอะไรมอบเพลงให้ใครบอกได้เลยค่ะ
1: น
0: ้
1: องอ
0: ัน
1: ธิตยาอยากฟังเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันค่ะ
0: รางวัลแด่คนช่างฝันได้เลยนะคะแล้วอยากจะมอบเป็นพิเศษให้กับใครบ้างเชิญได้เลยค่ะ
1: มอบให้คุณแม่ของน้องอันธิตยาค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะคะ
1: แล้วก็มอบให้พี่เจเจตลินด้วยค่ะที่เคยโทรมาหาคุณกำเก่าค่ะ
0: อ๋อเหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าคุณเจเจตรินยังฟังรายการวันนี้อยู่หรือเปล่าต้องดีใจมาก
1: ที
0: ่
1: ทำงานอย
0: ู่อ๋อเหรอคะเขาต้องดีใจมากแน่ๆเลยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: แล้วก็
0: ให้
1: ท่านผู้กำกับต้อมด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เนาะวันพุธเนาะกลางสัปดาห์เราก็มีความสุขกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดเพลงให้คุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาด้วยแต่ว่าไม่ได้หน้าใหม่นะบอกว่าขอเพลงตชด.ขอร้องโอ้โหนะคะแล้วก็บอกว่าคุณป้ากัลยาบอกว่าขอเพลงตชด.ขอร้องแล้วก็มอบให้กับตำรวจทหารอาสาสมัครทุกคนเลยโอ้คุณป้ากัลยาสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็มีเพลงนะคะบอกว่าขอเพลงเกี่ยวกับแม่นะคะผู้ขอเพลงนี้เข้ามาบอกว่าคิดถึงแม่นะคะจากสันป่าตองนะคะแล้วก็มีน้องอธิตยาด้วยขอเพลงรางวัลเด็กคนช่างฝันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการทักทายเราก็มาผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD คุณสิริพันธ์คุณสิริพันธ์บอกว่าได้รับของแล้วถูกใจมากเลยดีใจด้วยค่ะมีคุณสิริพรด้วยคุณสิรินันบอกว่าวันนี้ที่แม่ทาลำพูนฝนตกนะคะแล้วก็มีคุณสุรินทร์พักเครื่องทั่วไทยทักทายเราเข้ามาด้วยคุณฤทธิ์สมนามก็ทักทายมานะคะคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าวันนี้แม่โจ้อากาศดีโอ้ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกลิ่นหอมยายยิ้มนะคะบอกว่าตอนนี้อกหักทำใจไม่ได้ขอเพลงรักคงยังไม่พอนะคะบอกว่าขอเพลงนี้มาจากสันผีเสื้อนะคะได้เลยนะคะคุณจัญญาบอกว่าขอเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตมอบให้กับแฟนคลับผู้ฟังรายการทุกท่านเลยโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็จะได้เตรียมเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะได้คุณผู้ฟังมีความสุขด้วยนะคะก็มีคุณผู้ฟังขอเพลงหลายๆเพลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยเปิดให้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวขอเตรียมเพลงให้กับผู้ฟังก่อนนะคะมาเริ่มต้นจากเพลงที่คุณป้ากัลยาขอมานะคะคุณป้ากัลยาโทรมาคนแรกเลยขอเพลงนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังกันเลยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเราก็จะทยอยเปิดให้ครบทุกท่านเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะเดี๋ยวก็จะทยอยจัดให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องของภัยออนไลน์ที่ต้องมาแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันนะคะก็ในส่วนของตำรวจภูธรภาค5ค่ะเราได้จัดทำสถิตินะคะคดีออนไลน์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่26สิงหาคมนะคะถึงเช้าวันนี้เลย2กันยายน2569ค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะมีคดีออนไลน์เกิดขึ้นนะคะ7วันที่ผ่านมาเนี่ย445คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 29.6 ล้านบาทเศษนะคะโดยประเภทของการหลอกลวงออนไลน์ที่มีพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสูงสุดอันดับที่1ก็คือการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะก็ยังคงเป็นการหลอกลวงที่ครองแชมป์อันดับ1มีผู้เสียหายสูงสุดอันดับที่1มาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอันดับที่2ค่ะคือการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษอันดับที่3ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็อันดับที่4นะคะคือการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะแล้วก็อันดับที่5คือการหลอกลวงให้กู้เงินนะคะอันมีลักษณะช่อโกงกันโชคทรัพย์นะคะคราวนี้จากสถิติตรงนี้เนี่ยก็ต้องมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าในเรื่องของการไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยหากว่าเราไปซื้อผ่านเพจต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกเป็นจำนวนมากเลยเพราะว่ามิจฉาชีพส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะมีการปลอมแปลงเพจนะคะสร้างเพจปลอมแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีสินค้าอยู่จริงค่ะแต่ไปเอาภาพสินค้าของคนอื่นมาแปะนะคะแล้วก็หลอกลวงซึ่งมักจะใช้วิธีการล่อลวงโดยการตั้งราคาที่ถูกเกินจริงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพดังนั้นเราจะทำยังไงดีถ้าเราจะซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยความปลอดภัยนะคะก็ควรจะเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องมีการปักตะกร้านะคะมีระบบกระเป๋าเงินกลางแล้วก็ควรจะเป็นในรูปแบบของ Official นะคะเพื่อจะได้เป็นการให้เรามั่นใจว่าเราจะได้รับสินค้าเนี่ยนะคะของแท้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปซื้อผ่านเพจต่างๆอันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกสูงมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะคะหรือว่าเพจจริงจริงก็อาจจะมีแต่ว่าต้องให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้เวลาในการตรวจสอบเยอะนิดนึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะเป็นของมิจฉาชีพหรือเปล่าเราสามารถเข้าไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันนะคะไซเบอร์เช็คได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเขาก็จะมีลิงก์ให้เราไปตรวจสอบทั้งหมายเลขบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพหรือว่าจะเป็นในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ของมิจฉาชีพนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูว่าอันดับที่2คือการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษนะคะก็จะเป็นกรณีที่มิจฉาชีพนะคะอาจจะไปโพสต์ในเพจต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่างานง่ายรายได้ดีทำงานง่ายๆแค่มีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถหารายได้ได้อย่างง่ายๆนะคะอันนี้แหละจะเป็นข้อความที่มิจฉาชีพชักจูงเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเข้าไปติดกับนะคะพอเราเข้าไปสนใจนะคะเขาก็จะชวนให้เราไปเข้าไลน์กลุ่มค่ะซึ่งไลน์กลุ่มอาจจะเป็นในรูปแบบของ Open Chat หรือว่าเป็นไลน์กลุ่มแต่ว่าปรากฏว่าในกลุ่มนะมีหน้าม้าทั้งนั้นเลยแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยนะคะเดิมทีบอกว่าให้ทำงานหารายได้พิเศษแต่สุดท้ายนะคะบอกให้เราทำภารกิจค่ะทำภารกิจเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนทำภารกิจเพื่อจะได้รับวอยเชอร์นะคะลดราคาสินค้าต่างๆอันนี้ก็จะเป็น
การหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพในรูปแบบนี้นะคะต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าเราไปเจอนะคะงานง่ายรายได้ดีไม่มีอยู่จริงค่ะรวมไปถึงให้เราไปเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็ให้เราทำภารกิจอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพใช้แล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะถูกหลอกด้วยการที่ให้เราเนี่ยโอนเงินนะคะแล้วก็จะมีการส่งค่าตอบแทนมาจูงใจนะคะแต่ไม่เกิน3ครั้งรับรองว่าถอนเงินไม่ได้ละแล้วก็เสียเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็มาย้ำเตือนให้ทุกท่านได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพและสำหรับการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวหรือว่าเรียกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังคงพบนะคะ7วันที่ผ่านมามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด25คดีต้องบอกว่าในรูปแบบนี้มิจฉาชีพจะมุ่งเน้นไปที่น้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโทรศัพท์มาจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเคยเอาข้อมูลไปหลุดตรงไหนไหมเลยทำให้มีการเอาข้อมูลเนี่ยไปเปิดซิมโทรศัพท์เอาซิมโทรศัพท์ไปเปิดเป็นบัญชีมาตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วนะคะถ้าหากว่าได้รับโทรศัพท์แบบนี้บอกว่าโทรมาจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วบอกข้อความแบบนี้นะให้สันนิษฐานได้เลยว่านี่คือมิจฉาชีพ 100% นะคะอย่าได้พูดคุยต่อเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมิจฉาชีพก็จะล่อลวงให้เราบอกว่าเนี่ยจะต้องเดี๋ยวให้ต่อสายไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมนะคะแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินเพื่อตรวจสอบอันนี้จะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพใช้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันค่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังรายงานสภาพการจราจรนะคะก็มีเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้เนาะเดี๋ยวเปิดเพลงนี้นะคะแล้วก็จะไปสัมภาษณ์ท่านสารวัตรจราจรกันแล้วก็จะกลับมาเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังติดค้างขอเข้ามานะคะ

0: ก็อีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะรักคงยังไม่พอเปิดให้แล้วนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขนะคะสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กับข้อมและท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะสวัสดีกิติศักดิ์เขาวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงบ่ายมีทั้งฝนตกนะคะสลับกับแดดออกด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ครับผมครับก็วันพุธนะครับวันพุธที่สองครับก็ไปดูที่แยกดินคำนะครับผมแยกดินคำนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับตามจังหวัดสัญญาณไฟนะครับก็มีเจ้าที่จราจรเรานะครับบังคับไฟเร่งระบายนะครับที่แยกขุนติ่งก็เช่นกันครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับก็ยังมีปริมาณรถแล้วก็ตอนนี้เจ้าที่ก็ยังคงบังคับไฟเร่งระบายการจราจรนะครับแยกลมโชคฟ้าห้ามนะครับถนนเชียงใหม่เท้านะครับการต้มพื้นผิวทางนะครับก็ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับการจราจรก็สามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับช่วงนี้นะครับแยกสารเด็กถนนเชียงใหม่ดอนสะเก็ดนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ด้วยโรงเรียนปิ้งโรงเรียนดาราเพิ่งเลิกด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับฟ้าฝนนะครับก็ทำให้ผู้ปกครองนำรถยนต์มารับบุตรหลานนะครับก็จะทำให้มีการชะลอตัวบ้างนะครับในช่วงนั่งเรียนนะครับแยกหนองประทีปนะครับถนนสายวัฒนธรรมเจริญเมืองนะครับการจราจรยังคงขึ้นตัวได้เรื่อยๆครับมีเจ้าหน้าที่จราจรมาขับไฟนะครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางในภาพรวมยังถือว่าโอเคครับไปกันที่ถนนไม่อิดนนะครับต่างระดับดอนจันรถไฟหนองหอยนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแต่ยังขึ้นตัวได้นะครับแยกสนามบินนะครับถนนเชียงใหม่ฮอดรวมไปถึงถนนทิพย์เนตรนะครับก็ยังคงมีปริมาณรถนะครับแต่ยังขึ้นตัวได้นะครับบุญเรืองฤทธิ์หน้าโรงเรียนวัฒโนนะครับช่วงนี้ก็การก่อสร้างบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับเส้นบุญเรืองฤทธิ์นะครับพื้นผิวถนนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่มีช่วงนึงที่ก่อนถึงแยกแจงหัวลิ่นนะครับก็ยังมีการดำเนินการอยู่นะครับจุดซ่อมสร้างมีด้วยกันนะครับวันนี้นะครับมี1จุดนะครับบนถนนบุรีรัตน์นะครับตรงก่อนตั้งแต่จุดกลับรถเชียงใหม่รามจนถึงแจงหัวลินนะครับก็ดำเนินการตั้งแต่หลังชั่วโมงเร่งด่วนตั้งแต่9โมงเช้ามาแล้วจนถึงเวลา16:00 นะครับก็มีการเทแอสฟัลต์ผิวถนนนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเทมาจนถึงสุดที่แจงหัวลินนะครับฝั่งซ้ายออกไปทางถนนที่แก้วขาขึ้นนะครับก็โดยรวมถนนบุญเรืองฤทธิ์ก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดซ่อมสร้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีเจ้าที่จราจรมาขับไฟที่แยกที่แจงหัวลินเพื่อเร่งระบายรถนะครับในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายนะครับการกดขันวินัยจราจรโดยการสั่งการของท่านผู้กับนะครับก็ทางเจ้าที่ตำรวจจราจรก็ได้ออกกันไปปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการออกยำพันนะครับแล้วก็ออกบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้จอดรถนะครับในเขตห้ามในเวลาห้ามต่างก็เจ้าที่ก็ออกกันกดขันกันตลอดทุกวันนะครับอุบัติเหตุนะครับได้รับแจ้งมาจะมีวันนี้จะมีช่วงเช้านะครับช่วงเช้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก่อนแยกขุนสิงห์ก็แยกขุนสิงห์ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับเป็นรถจอยอชนท้ายรถตู้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเป็นชายหนึ่งรายนะครับก็เจ้าที่ก็ได้ช่วยกันนะครับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็เร่งระบายการจราจรนะครับในส่วนของการยำพันนะครับของยำพันในวันพรุ่งนี้นะครับเทศบาลแจ้งว่าจะมีการเทแอสฟัลต์นะครับมีการขูดผิวถนนนะครับบริเวณถนนมณีนพรัตน์ฝั่งติดคูเมืองนะครับก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่แจงหัวลินไปจนไปถึงแจงสีภูมินะครับตามลำดับนะครับก็ให้วางแผนการเดินทางครับผมในเบื้องต้นครับผมประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ได้รับทราบข้อมูลจากท่านสารวัตรเกียรติศักดิ์นะคะก็วันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่จะผ่านไปยังเส้นทางที่มีการจัดทำก่อสร้างพื้นผิวถนนนะคะก็จะได้ทราบแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะหรือไม่ก็เผื่อเวลาในการเดินทางนะคะคุณฟังค่ะในช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกนะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายจราจรนะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะมูลนิธิคุณพุ่มนะคะได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการจังหวัดเชียงใหม่259ทุนนะคะรวม 1.29 ล้านบาทช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพค่ะวันนี้เลยนะคะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านศิวกรบัวป้องนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569นะคะจำนวน259ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,000 บาทนะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะในตอนนี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่ทักทายเราก็มาผ่านเพจแล้วก็นำข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวารินบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนกำลังตกนะคะแล้วก็มีคุณเอพัชรพรนะคะทักทายมาแล้วก็บอกว่าที่หางดงฝนก็กำลังตกด้วยนะคะคุณอุทัยบอกว่าที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกตลอดเลยโอ้นะคะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คุณสุรินทร์คุณพระเครื่องทั่วไทยบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยโอ้โหมืดฝนมามากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณสุทัศน์บอกว่าที่สันป่าตองวันนี้อากาศครึ้มทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ยังคงมีเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะเราก็จะทยอยเปิดให้อาจจะไม่จบเพลงบ้างไม่เป็นไรนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในเรื่องของภัยออนไลน์ที่อยากจะแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังนะคะต้องใช้หลักในเรื่องของการไม่เชื่อค่ะเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะก็ยังไม่เชื่อง่ายๆนะคะและเราก็จะไม่รีบด้วยแล้วก็ไม่โอนเงินนะคะ

่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะอาจจะเปิดไม่จบในแต่ละเพลงแต่เปิดให้คุณผู้ฟังได้ครบทุกท่านแล้วนะคะคุณฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะคุณฟังคะในเรื่องของภัยออนไลน์หากว่าเราได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ยังคงเพรียงพล้ำให้กับแก๊งมิจฉาชีพนะคะสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการเลยก็คือการรีบโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข1441นะคะแล้วก็โทรโทรศัพท์เข้าไปที่ธนาคารนะคะให้อายัดบัญชีนะคะอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะต้องเร่งดำเนินการเลยโทรแจ้งหมายเลข1441นะคะแล้วก็รีบโทรยัดอายัดบัญชีธนาคารนะคะที่เราทั้งธนาคารที่เราเป็นเจ้าของบัญชีนะคะแล้วก็ธนาคารที่เราโอนเข้าไปนะคะอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะแต่ถ้าหากว่าเพรียงพร้ำก็ต้องรีบโทรแจ้ง1441นะคะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมีคุณผู้ฟังขอเพลงสุดท้ายเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าขอมอบเพลงนี้เนี่ยให้กับคุณพ่อคุณพ่อชื่อสลาแดงอยู่ที่วัวลายนะคะจากลูกชายที่ชื่อต้อมค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเพลงสุดท้ายในรายการวันนี้นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังทั้งนั้นเลยวันนี้ที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะ

ณฟังค่ะหากคุณฟังนะคะขับรถอยู่ตอนนี้แล้วก็มีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะหรือไม่ว่าคุณฟังจะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะโทรแจ้ง191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับคุณฟังใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
8: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ความเข้าใจความห่วงใย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพรแต่กิติชัยค่ะ
1: ที่คุณมองฉัน
0: สารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายหรือว่ามีการแนะนำบทเพลงกันได้0532767993ค่ะ
1: ความคุ้นเคยของเราก็ระเหยไป
0: ตอนนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 นะคะตอนนี้ผู้ป่วยพุ่งแต่ความรุนแรงก็ยังไม่เพิ่มซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็มีการเผยนะคะสถิติตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31สิงหาคม2569พบป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายนะคะแล้วก็จะมีการจัดอันดับ10จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดอันดับแรกเลยก็คือกรุงเทพมหานครรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนนนทบุรีนครปฐมระยองสระบุรีเชียงใหม่แล้วก็อ่างทองนะคะซึ่งเด็กเล็กอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยมีอัตราป่วยสูงสุดขณะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะช่วงหน้าฝนนี้โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแนะนำเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเลี่ยงพื้นที่แออัดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการรณรงค์เรื่องของการควบคุมอาหารด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นโรคอ้วนได้นะคะโรคอ้วนไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างแต่ว่าเป็นโรคเรื้อรังที่กระทบระบบฮอร์โมนการเผาผลาญแล้วก็การเพิ่มความเสี่ยงโรคร่วมทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติแล้วก็หัวใจล้มเหลวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการออกกำลังกายมีการปรับพฤติกรรมการทานอาหารการนอนนะคะไม่เครียดแล้วก็สังเกตดูอาการด้วยค่ะว่าถ้าหากเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายทำกิจกรรมเบาๆแล้วก็หอบนะคะน้ำตาหรือว่าไขมันในเลือดผิดปกติปวดเข่าปวดข้อนอนกรนเสียงดังหรือว่าสงสัยว่าหยุดหายใจขณะหลับต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเช็คสุขภาพดูแลตั้งแต่เนิ่นๆอย่ารอให้เป็นโรคอ้วนที่ปัญหาตามมาก็คือจะมีโรคแทรกซ้อนเยอะนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมทีละนิดตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงชั่วโมงต้องมนของ Friday แล้วก็บทเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่ด้วยค่ะช่วงนี้มีข่าวสารเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ที่จะชวนนักเรียนนิสิตและนักศึกษาร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นนะคะภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวถ่ายทอดมุมมองใหม่แล้วก็สร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตและก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทพร้อมโล่ประกาศกิตติคุณและก็กิตติบัตรด้วยนะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็มีการเปิดพื้นที่นะคะเดินหน้าสร้างพลังพลเมืองรุ่นใหม่ผ่านคลิปการประกวดเป็นวิดีโอสั้นเพื่อสังคมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎระเบียบและข่าวสารกระบวนการเลือกตั้งโดยที่มีการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะทักษะด้านการผลิตสื่อพลังของโลกดิจิทัลถ่ายทอดเรื่องราวประชาธิปไตยในมุมมองของตนเองเพราะวันนี้เนี่ยเสียงของคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะแต่อยู่ทุกที่บนแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์ทางกกต.เองก็เลยเปิดเวทีให้เยาวชนได้ใช้คลิปสั้นเปลี่ยนความคิดแล้วก็ส่งต่อค่านิยมที่ดีต่อสังคมภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวค่ะที่สะท้อนถึงการเลือกตั้งที่สะอาดโปร่งใสสุจริตแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคะซึ่งการประกวดรับผลงานมีทั้งแบบเดียวหรือแบบทีมด้วยแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็อาชีวศึกษาและก็ระดับอุดมศึกษานะคะสำหรับนิสิตและนักศึกษาโดยผลงานเนี่ยต้องเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งค่ะความยาว 2-3 นาทีนะคะความละเอียดแบบ Full HD เลยในรูปแบบของ MP4 แล้วก็เปิดกว้างให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้เพื่อสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลแต่ว่าต้องเปิดเผยรายละเอียดส่วนที่เป็นการใช้ AI อย่างชัดเจนนะคะพร้อมแนบล็อกไฟล์เพื่อยืนยันความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์กันด้วยค่ะแล้วก็จะมีการเข้าไปดูนะคะว่าท่านใดมีไอเดียอยากจะปล่อยไอเดียอยู่แล้วนะคะทางกกต.ก็เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายน2569ค่ะท่านใดสนใจก็สามารถส่งใบสมัครหรือว่าไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมลหรือเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะคะที่เว็บไซต์ www.ect.go.th รวมไปถึงแฟนเพจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ของทางกกต.กันด้วยนะคะเพราะว่าประชาธิปไตยที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะว่าพลังของคนรุ่นใหม่อาจจะเริ่มต้นได้จากคลิปสั้นเพียง1คลิปที่สร้างแรงให้กับทางสังคมแล้วก็มีการสร้างนวัตกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางสมัยใหม่แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะก็อยากที่จะให้เข้าไปสมัครกันเยอะๆด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนบางครั้งเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการอดหลับอดนอนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการปั่นโปรเจกต์บ้างเตรียมสอบอ่านหนังสือหรือบางทีวันหยุดเนี่ยเล่นเกมนะคะผลที่ตามมาเลยคือก็อาจจะหน้าตาไม่สดชื่นแล้วก็อาจจะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยเสื่อมลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเรื่องของการอดนอนเนี่ยทำให้เราสุขภาพไม่แย่เกินไปก็คืออาจจะต้องมีการดื่มน้ำบ่อยๆเพราะว่าจะช่วยให้รักษาความสมดุลในร่างกายคงความชุ่มชื้นลดความเสื่อมโทรมของผิวกินวิตามินค่ะวิตามิน B รวมเนี่ยสามารถช่วยบำรุงระบบต่างๆอย่างเช่นระบบกล้ามเนื้อระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทรวมถึงช่วยลดความเหนื่อยล้าแล้วก็ความตึงเครียดของสมองได้นะคะเติมพลังด้วยอาหารที่ย่อยง่ายเนื่องจากว่าร่างกายทำงานได้ไม่สมบูรณ์เติมพลังด้วยการกินโจ๊กข้าวต้มอุ่นๆจะช่วยลดอาการท้องอืดหรือว่าอาหารไม่ย่อยได้นะหลีกเลี่ยงชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มที่ทำให้เรานอนไม่หลับนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่เราอดหลับอดนอนนะคะโต้รุ่งอย่างไรไม่ให้มีการเสื่อมสภาพไปเพราะบางทีโอ้โหถ้าเราอดหลับอดนอนแล้วสมองมันจะเบลอแล้วก็อาจจะไม่สดชื่นคิดอะไรไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีอยากที่จะให้มีการจัดวางแผนชีวิตบริหารจัดการเวลาดีๆแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอรวมถึงทานอาหารแล้วก็มีการออกกำลังกายด้วยนะคะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: แม่คะทำไมเราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
4: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไงล่ะ
3: ค่ะ
5: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
3: ค่ะพ่อ
4: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป
6: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหน

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงค์ดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเหนือเจ้าอุจากับคุณผู้ฟังกันไปเปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเหนือเจ้ากับช่วงเวลายามแลงวันนี้มาพร้อมกับสายฝนเจ้าก็เลยเปิดเพลงนอนฟังเสียงฝนเป็นเพลงแรกเหนือเจ้าเพราะว่าในช่วงบ่ายๆสัก3โมง4โมงนี่ฟ้านี่มืดอึมครึมนะเจ้าตกกันมาสุยสุยนะเจ้าก็เดี๋ยวก็ตกนักก็เดี๋ยวก็ตกน้อยคุณผู้ฟังวันนี้เปิ้นมีประกาศนะเจ้าเตือนเนาะในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฮาก็คงต้องดูแลนะเจ้าดูแลใส่ใจติดตามสถานการณ์กันให้ดีนะเจ้าเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงนี้ที่เราจะต้องมีการติดตามดูแลนะเจ้าแต่ว่าก่อนที่น้องเก่งจะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเนาะกับเรื่องของการเตือนภัยอย่างทั้งหลายเนี่ยน้องเก่งยังมีการรายงานอากาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเป็นข้อมูลนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลในภาคค่ำภาคค่ำวันนี้เนี่ยนะเจ้าศูนย์ตูนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานในภาคค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเนื้อเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื้อเจ้าเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเนื้อเจ้าเข้าสู่พายุโซนร้อนโชเดลนะเจ้าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนาะซึ่งอาจจะยังเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยังคงมีการเตือนภัยกันเหมือนเดิมเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนของเรานั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเจียงไฮ้ลำปางแล้วก็น่านถึงแม้ว่าจะมีชื่อจังหวัดเราแต่บ้านเราก็ฝนตกนะเจ้าแล้วก็เปิ้นยังมีประกาศในช่วงฝนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนคุณผู้ฟังเจ้าภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งในช่วงวันที่4 5 6 7นะเจ้าโอ้โหเตือนกันยาวเลย4ถึง7นะเจ้าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่4ก่อนนะเขาเริ่มวันที่4ก่อนวันที่4จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์กว่าหลายจังหวัดอยู่นะคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรายังคงต้องสร้างความเราต้องแจ้งข่าวสารให้กับทุกท่านนะเจ้าได้รับทราบได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือนะเจ้าซึ่งก็ต้องบอกเตือนพี่น้องประชาชนเนาะติดตามข้อมูลแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการผ่านช่องทางต่างๆอย่างใกล้ชิดนะเจ้าถ้าหากว่าพบว่าสถานการณ์หรือว่าได้รับผลกระทบจากภัยก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือโดยเร็วนะเจ้านั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลกันไว้เนาะเราจะต้องติดต่อป้อหลวงเราจะต้องคอยเงี่ยหูฟังหอกระจายข่าวบ้านเรากันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เปิ้นก็ยังมีการเตือนภัยว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายๆพื้นที่นะเจ้าซึ่งก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดแต่เปิ้นก็คือเฝ้าระวังกันไว้นะเจ้าซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเปิ้นก็มีการแจ้งด่วนทุกอำเภอพี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือในเรื่องของฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มในช่วง4ถึง6กันยายนนี้นะเจ้าเอ้าป้องกันไว้ก่อนคุณผู้ฟังเรารอบคอบไว้ก่อนนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆกันต่อนะเจ้าเฮามาติดตามรับฟังงานเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนเจ้า

งานเพลงม่วนๆฟังสบายๆเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งผ่านต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆเจ้าในช่วงเวลานี้ก็มีคุณผู้ฟังเริ่มที่จะแนะนำทำไทยงานเพลงเข้าสู่รายการน้องเก่งทยอยเปิดให้ฟังเนาะสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้มีภัยได้ไปลองทดลองใจเส้นทางคูเมืองนะเจ้าตั้งด้านหน้าโรงเรียนวัฒโนยาวไปนะเจ้าแจงกูแจงหัวลินอย่างเนี้ยนะเจ้ายาวกันไปตอนนี้เปิ้นทำปรับเส้นทางกันอย่างกันแล้วนะเจ้ารอที่จะตีเส้นการจราจรเนาะใครที่รู้สึกว่าโอ้ยมันถนนมันดีขึ้นอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องแบบประมาทนะไม่ใช่พอถนนดีขึ้นก็เลิกระมัดระวังนะเจ้าไปประมาทมันก็ไม่ได้เนาะในช่วงนี้อาจจะต้องอู้เรื่องของฟ้าของฝนของน้ำกันบ่อยหน่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นชั่วโมงของการที่จะเตือนภัยสำหรับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนนะเจ้าทางด้านของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะเจ้าเปิ้นเตือนนะเจ้าว่าในช่วงวันที่2ถึง4กันยายนให้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองแล้วก็น้ำ

ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังนะเจ้าในตอนนี้ในชั่วโมงนี้เจ้าคุณผู้ฟังก็มีการรายงานนะเจ้าว่าตรวจพบกลุ่มฝนในหลายพื้นที่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นเจียงไฮ้เจียงใหม่ซันอย่างเนี้ยแม่ฮ่องสอนปั่นยังมารายงานข้ามโยงข้ามอย่างเจียงไฮ้เจียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตอนนี้พบกลุ่มฝนในหลายจังหวัดนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่าเฮามาเช็คดูของเจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่ตอนนี้เนี่ยมีฝนตกหลายพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นฝางแม่อายเวียงแหงเจียงดาวชัยปราการกัลยาณิวัฒนาแม่แตงพร้าวสะเมืองแม่ริมแม่วางอำเภอเมืองเจียงใหม่อำเภอสันทรายดอยสะเก็ดแม่แจ่มหางดงสาลปีสันกำแพงแล้วก็แม่อ่อนหลายอำเภอเนอะเจ้าคุณฟังสำหรับเจียงใหม่นี่มีพื้นที่ที่ตรวจพบกลุ่มฝนนักอยู่หลายตี้หลายต่างคุณผู้ฟังเจ้าเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ระมัดระวังกันน้อยก็แล้วกันเนาะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกรถติดนะเจ้าเพื่อเวลาในการวางแผนเพื่อเวลาในการเดินทางวางแผนการเดินทางแล้วก็เร่งรีบนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางคุณผู้ฟังทุกๆเส้นทางนะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่คุณผู้ฟังแนะนําเข้าสู่รายการกันมามีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังงานจากคุณสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าเสียงของปิแอสสุนทรีเวชานนท์น้องเก่งเลือกเพลงนี้ให้ฟังเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

พงยังบ่อปอนเนื้อเจ้างานเพลงกำเมืองม่วนๆความหมายดีๆแห่งเพลงเรื่องเต้นน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเนื้อเจ้าปีนี้วันเนี้ยแต่เราเนี่ยกู้ปีเลยในช่วงของวันนี้หรือว่าวันตะวันเนี่ยที่ผ่านมาน้องเก่งจะต้องได้เจอมีโอกาสได้เจอไอ้น้องปฏิญญาเจ้าน้องอ้อมไม้เมืองหรือจะเป็นการอู้จากับไอ้นัทกิติสารเจ้าในเรื่องของวันสำคัญแห่งหนึ่งวันของหมู่เฮาเหล่าศิลปินนะเจ้านั่นก็คือวันที่3กันยายนของกู้ปีนะเจ้าเฮาหมู่เฮาก็จะได้จัดงานรำลึกถึงไอ้จรัญมโนเพชรนะเจ้าซึ่งวันพูกเนี้ย3กันยายนเป็นวันรำลึกของไอ้จรัญมโนเพชร25ปีคุณผู้ฟังเจ้าสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะก็มีศิลปินหลายกลุ่มหลายท่านหลายคนที่เปิ้นได้จัดงานรำลึกถึงไอ้จรัญกันนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นตั้งไอ้เอกตะเกียงนะเจ้าไอ้แมว MP3 ไอ้น้องปฏิญญาน้องอ้อมไม้เมืองรวมถึงไอ้ใหญ่นะเจ้าไอ้ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ให้ความร่วมมือกับหมู่เฮาเหล่าศิลปินกันมาต่อเนื่องกันมานะเจ้าเนาะซึ่งวันพรุ่งนี้ที่ลานดินนะเจ้าลานดินนี่ไปตังวัดลำเปิงนะเจ้าเนาะเปิ้นก็จะมีกิจกรรม25ปีแห่งความคิดถึงจรัญมโนเพชรนะเจ้าครูใหญ่แห่งเสียงเพลงคำเมืองเนาะวันพรุ่งนี้แล้วก็หลายที่หลายตังเปิ้นก็จะมีกันน้องเก่งก็เห็นข่าวสารจากไอ้กบนายเจ้าไอ้กบศิรวิทย์นายเจ้าไอ้เอกตะเกียงไอ้เอกตะเกียงนี่จะอยู่ตังเจียงดาวนายเจ้านอกไผ่ที่อยู่ตังเจียงดาวก็ไปรำลึกไอ้จรัญกันได้นายเจ้ารวมถึงหลายที่หลายต่างที่เพิ่นมีการจัดงานกันซึ่งน้องเก่งอาจจะเอ่ยนามได้บ่ครบต้องขอสุมาตวยนายเจ้าเนาะแต่ว่าก็ด้วยความระลึกถึงนายเจ้าไอ้จรัญมโนเพชรเขาก็จะมากจะได้นำงานเพลงของไอ้จรัญมาเปิดนะเจ้าหรือว่าบางร้านอาหารที่ปนออกแนวโฟกซองกำเมืองเนี่ยนะเจ้าก็จะนึกถึงหน้าไอ้น้องปฏิญญาขึ้นมาเลยที่ก็จะได้ห้องเพลงของไอ้จรัญนะเจ้าน้องน้ำมิ้นเจียงดาวนะเจ้าเนาะก็ห้องเพลงของไอ้จรัญตัวเหมือนกันแต่ถ้าศิลปินเกือบทุกท่านทุกคนนะเจ้าที่ปนจะห้องเพลงของไอ้จรัญมโนเพชรเนี่ยบ่มีไผที่จะมาได้อู้ถึงเลยนะเจ้าก็เอาเป็นว่ารายการรอบเวียงเจียงใหม่ก็ขอแห่งเป็นหนึ่งรายการนะเจ้าที่รำลึกถึงไอ้จรัญมโนเพชรนะเจ้าเพราะว่าได้นำบทเพลงของไอ้จรัญนั้นมาเปิดกันต่อเนื่องเป็นประจำเลยนะเจ้าผ่านในรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าแล้ววันพรุ่งนี้ภัยมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมรำลึกถึงไอ้จรัญมโนเพชร25ปีของไอ้จรัญก็สามารถไปร่วมกิจกรรมรำลึกถึงกันได้เลยนะเจ้าเนาะกู้ตี้เลยกู้จุดของการจัดงานรำลึกถึงไอ้จรัญเนี่ยจะเป็นงานที่แบบไปต้อมไปหอมกันนะเจ้าบ่ได้มีเก็บบัตรอย่างเลยนะเจ้าว่าจะเป็นการไปต้อมไปหอมกันของกินของว่าอ้าวเฮามีเครื่องดื่มนะเจ้ามีน้ำนั้นน้ำนี้ที่จะเอาไปสู่กันนะเจ้าบางท่านมีของกินของว่าเจอเลยนะเจ้าทุกจุดของการจัดงานรวมถึงที่ลานดินกันตัวนะเจ้าเนาะก็เจิญจวนเลยนะเจ้าที่ลานดินเปิ้นบอกว่าตั้งแต่เตียงวันเป็นต้นไปนะเจ้าเตียงวันเป็นต้นไปมันจะแล้วจะเสร็จกี่โมงก็ยังบอกกันมาได้จนกว่าศิลปินจะหมดนะเจ้าซึ่งเต่าที่ผ่านมาน้องเก่งก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับเปิ้ลเนาะก็คือตั้งแต่เตียงวันเนี่ยก็จะมีการเริ่มฮ้องเพลงกันนะเจ้าพบปะกันพี่น้องแฟนเพลงไอ้จรัญกับปากันเอาของกินของว่าไปให้ไปหอมกันนะเจ้าเนาะมีขนมไข่แป้งขนมเปิ้ลก็ขนมไปหอมบางที่เปิ้ลแป้งกับข้าวกับป๋าเปิ้ลก็เอาไปให้ไปหอมกันนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นงานต้อมงานหอมพี่น้องคนหักอ้ายจรัญนะเจ้าลานดินวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เตี้ยงวันเป็นต้นไปเจ้าเอาละคุณผู้ฟังน้องเก่งยังมีงานเพลงอู้ถึงอ้ายจรัญแล้วขอเปิดเพลงอ้ายจรัญก่อนซักเพลงหนึ่งนะเจ้าเพื่อเป็นการรำลึกถึงอ้ายจรัญแล้ววันพรุ่งนี้3กันยายนเราจะได้ฟังเพลงอ้ายจรัญนักกว่านี้เจ้า

พลงม่วนม่วนเจ้าเนาะวันนี้เป็นน้ำจิ้มนะที่เปิดเพลงของไอ้จรันฮือฟังเพราะว่าเนื่องในโอกาสสาวห้าปีที่เขาจะรำลึกถึงไอ้จรันมโนเพชรนะเจ้าถ้าว่าคุณผู้ฟังน้องเก่งเจ้าว่าบ่มีไผ่ตี้บ่เคยรู้จักหรือบ่เคยฟังเพลงของไอ้จรันนะเจ้าว่าน้องว่าราชาโฟกซองกำเมืองเนาะลูกทุ่งก็จะมีราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แต่พออู้ถึงเพลงกำเมืองแล้วก็จะมีราชาโฟกซองกำเมืองก็คืออ้ายจรัญมโนเพชรนะเจ้าซึ่งทุกคนก็ยะคือคนทั่วประเทศรู้จักเพลงกำเมืองเพราะอ้ายจรัญนะเจ้าเพราะนั้นเมื่อเปิ้นจากไปเปิ้นก็ยังทิ้งผลงานดีๆคือหมู่เฮาได้ฟังนะเจ้าแล้วก็เมื่อถึงวันเวลาที่เฮาจะรำลึกถึงอ้ายจรัญเนี่ยบรรยากาศของการสูญเสียอ้ายจรัญณปีที่เปิ้นได้เสียชีวิตโอ้โหเป็นอย่างที่เศร้าแม้กระทั่งรายการรอบเวียงเจียงใหม่จัดสองคนนะเจ้ามีน้องเก่งกับพี่เดือนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันเศร้าอ่ะนะเจ้าด้วยความที่เฮามีความผูกพันกันเนาะในหลายๆด้านอาจจะเป็นทางส่วนตัวตัวนะเจ้าที่เฮาได้คลุกคลีกับกลุ่มศิลปินนะเจ้ามันก็เลยโหมันทวีความเศร้าขนาดคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าพอมาถึงปีเนี้ยมันผ่านพ้นกันไป25ปีแล้วเนี่ยเฮาก็ยังบ่ลืมที่จะระลึกนึกถึงนะเจ้าเนาะไอ้จรัญมโนเพชรเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้องเก่งจะเปิดเพลงของไอ้จรัญให้ฟังหลายๆเพลงกันละกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นวันดีๆที่เฮาจะได้มีโอกาสนะเจ้าที่จะได้เลือกเปิดเพลงคือคุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าเฮายังคงอยู่ในการเจ้ายามแลงกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนาะฟังเพลงกันไปฟังเรื่องราวข่าวสารกันไปเตือนภัยกันไปในเรื่องของการเฝ้าระวังนะเจ้าเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งเจียงใหม่เฮาก็ยังคงเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันไปจนถึงวันที่6กันยายนนะเจ้าวันนั้นเอาใจช่วยซึ่งกันและกันรวมถึงหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกันไปแล้วณเวลานี้นะเจ้าก็ส่งกำลังใจเฮิร์นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเฮามาฟังเพลงกันต่อเนาะพอเปิดเพลงกำเมืองแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากฟังเพลงกำเมืองต่อนะเจ้าเพื่อที่จะเฮือเป็นการที่เฮาจะช่วยกันดูแลเพลงกำเมืองนะเจ้าสลับกับเพลงลูกทุ่งกันไปพ้องรอบเวียงเจียงใหม่เปิดตึงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงกำเมืองนะเจ้าเฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะอ่ะมาฟังเพลงกำเมืองกันต่อเนื่องเจ้าในช่วงเวลานี้ยังเป็นงานเพลงที่ฟังสบายๆเจ้า

ตึงหานเนอะเจ้าเวลาเขาขึ้นตึงหาไผ่เนี่ยเขาสามารถใจงานเพลงม้วนเราเนี่ยเจ้าถ่ายทอดความรู้สึกถึงปลายตางของเขาได้เลยเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำงานเพลงน้องเก่งผ่านต่างช่องไลฟ์ติ๊กต็อกดีเจเก่งเจ้าขอเพลงพะเยารอเธอเจ้าของไอ้ติ่งสันชัยชิมพะวงกระเดียวน้องเก่งเปิดให้ฟังต่อจากนี้เลยนะเจ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้6โมงแรงเจ้าเฮาจะปิกมาปะกันใหม่นะเจ้าสำหรับรายการรอบเวียงเจียงใหม่ขอบพระคุณกุท่านกุขนที่อยู่เป็นกู้เป็นกีมกันฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าวันพรุ่งนี้ปิกมาปะกันใหม่ดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน
3: ์ Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security, and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.For the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
8: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในถังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
9: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
9: และการรับการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการจัดเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
11: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
13: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐ จัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
14: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
15: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203 ข้อ 5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา 15/1 มันก็ซ้ำๆปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
14: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
16: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระ างการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ

0: ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระนารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีนารทะมหาพรหมเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นมหาพรหมนารทะทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญอุเบกขาบารมีนารทะชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุทท

0: อากาศนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องนารทะเป็นตอนต้นพุทธกาลภายหลังจากที่พระองค์จำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปจนได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระสาวกรุ่นแรกภายในพรรษานั้นผลยังเป็นพระสาวกรุ่นแรกภายในพรรษานั้นผลยังเป็นพระสาวกรุ่นแรกภายในพรรษานั้นผลยังเป็นพระสาวกพระพุทธองค์มีรับสั่งให้ประชุมหมู่ภิกษุสงฆ์ตรัสส่งไปประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธออย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีพระพุทธองค์เสด็จกรุงราชคฤห์เพียงพระองค์เดียวเพื่อโปรดชดินสามพี่น้องและเพื่อเปลื้องปฏิญญาที่ทรงให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารขณะเสด็จกรุงราชคฤห์ทรงมุ่งหน้าไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพระพุทธองค์ได้ทรงแวะพักที่ไร่ฝ้ายชื่อกัปปาสิกวนาสนประทับนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นพัทธวัคคีจำนวน30คนซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลพาภริยามาพักผ่อนอยู่ที่ไร่ฝ้ายนั้นคนหนึ่งไม่มีภริยาพวกเพื่อนๆจึงนำหญิงขายบริการมาให้ต่อมาหญิงขายบริการได้ขโมยเครื่องประดับหนีไปพวกพัทธวัคคีจึงช่วยกันเที่ยวตามหาพบพระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่ที่ร่มไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าแล้วถามว่าข้าแต่สมณะท่านเห็นสตรีผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระพุทธองค์ทรงย้อนถามว่าพวกเธอต้องการสิ่งใดจากสตรีนั้นพวกเขาตอบว่าสตรีนั้นขโมยเครื่องประดับเพื่อนพวกเราไปพระพุทธองค์ตรัสว่าระหว่างการแสวงหาสตรีกับการแสวงหาตัวเองสำหรับพวกเธอแล้วอย่างไหนดีกว่ากันพัทธวัคคีตอบว่าการแสวงหาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีกว่าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่พวกเธอเมื่อพัทธวัคคีนั่งลงแล้วพระองค์ได้แสดงเทศนาชื่ออนุปุพพิกถาอันเป็นการแสดงหัวข้อธรรมไปตามลำดับจากหัวข้อธรรมง่ายๆไปจนถึงหัวข้อธรรมที่ลึกซึ้งตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการไปเกิดในสวรรค์กามาทินวัคถาว่าด้วยโทษของความเศร้าหมองเพราะกามทั้งหลายและอานิสงส์ของการออกจากกามเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ทำให้พัทธวัคคีได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขออุปสมบทกับพระพุทธองค์โปรดชดินสามพี่น้องภายหลังจากนั้นพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าฤาษีทั้งหลายมาเก่าแก่สมัยนั้นฤาษีชดินสามพี่น้องตั้งสำนักบำเพ็ญตบะอยู่ณอุรุเวลาเสนานิคมนี้คืออุรุเวลกัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน500คนนทีกัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน300คนและขยากัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน200คนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่อาสมของอุรุเวลกัสสปะหลังจากมีปฏิสันถารกันตามสมควรแล้วจึงตรัสว่ากัสสปะถ้าท่านไม่ขัดข้องเราจะขอพักอาศัยอยู่ในโรงบูชาไฟของท่านสักราตรีหนึ่งอุรุเวลกัสสปะตอบว่ามหาสมณะข้าพเจ้าไม่ขัดข้องเลยแต่ในโรงบูชาไฟนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์และพิษร้ายแรงอาศัยอยู่อาจทำอันตรายท่านได้พระบรมศาสดาตรัสว่าเราแน่ใจว่าพญานาคจะไม่ทำอันตรายเราเพียงท่านอนุญาตให้เรา พักอาศัยเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสถึง 2-3 ครั้งอุรุเวลกัสสปะจึงกล่าวว่ามหาสมณะเชิญท่านพักอาศัยในโรงบูชาไฟตามอัธยาศัยเถิดทรงแสดงปาฏิหาริย์พระบรมศาสดาเสด็จเข้าสู่โรงบูชาไฟประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้มั่นครั้นพญานาคเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาในโรงบูชาไฟที่ตนอาศัยอยู่รู้สึกไม่พอใจจึงพ่นควันขึ้นพระพุทธองค์ทรงดำริว่าควรครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของพระองค์โดยไม่ให้กระทบแม้ผิวหนังจึงทรงบันดาลด้วยอิทธิฤทธิ์ให้เกิดควันขึ้นบ้างพญานาคทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟออกมาในทันทีพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าเตโชกสินมีธาตุไฟเป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านทานไว้เช่นกันเมื่อไฟของทั้งสองฝ่ายลุกโชติช่วงขึ้นโรงบูชาไฟก็รุ่งโรจน์ปรากฏดุจไฟโหมลุกไหม้ไปทั่วพวกชนินต่างกล่าวกันว่าพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเผาตายไปแล้วแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปเปลวไฟของพญานาคไม่ปรากฏแต่เปลวไฟของพระพุทธองค์ยังปรากฏอยู่เปล่งพระรัศมีประกายต่างๆคือสีขาวสีเขียวสีแดงสีหงสบาทสีเหลืองสีแก้วผลึกซ่านออกจากพระวรกายพระพุทธองค์ทรงขดพญานาคไว้ในบาตรแล้วทรงแสดงแก่ชนินนั้นตรัสว่านี่พญานาคของท่านเราสะกดไว้ด้วยเดชของเราแล้วอุรุเวลกัสสปะรู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์แต่ก็ยังคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็จริงแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราจึงออกปากชวนให้พระพุทธองค์พำนักอยู่ในที่นั้นพระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่ใกล้ป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาสมของอุรุเวลกัสสปะเมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปท้าวมหาราชทั้งสี่มาเฝ้าพระองค์ถวายบังคมแล้วยืนถวายการอารักขาอยู่ทั้งสี่ทิศครั้นรุ่งเช้าถึงเวลาภัตตาหารอุรุเวลกัสสปะเข้าไปทูลถามว่าเมื่อคืนใครเข้ามาหาท่านมีรัศมีงามทำให้ป่าสว่างสวัยไปทั่วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าท่านเหล่านั้นคือเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระพุทธองค์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วยังคงประทับอยู่ในไพรสนนั้นได้แสดงปาฏิหาริย์โดยประการต่างๆจนทำให้อุรุเวลกัสสปะเกิดศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งยังไม่พบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์แม้แต่ปฏิปทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือพบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่มีอุรุเวลกัสสปะฟังพระพุทธดำรัสนั้นแล้วซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์ทูลขอบรรพชาอุปสมบทเป็นเหตุให้นาทีกัสสปะขยากัสสปะผู้เป็นน้องชายพร้อมทั้งบริวารและทิ้งเพศฤาษีบวชตามเช่นกันต่อมาพระองค์ทรงแสดงเทศนาชื่อว่าอทิตตปริยายสูตรว่าด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะร้อนแรงเหมือนไฟโปรดพระภิกษุชนินสามพี่น้องให้ได้บรรลุอรหัตผลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลขยาศีสะตามพระพุทธาภิรมย์แล้วจากนั้นจึงเสด็จจาริกสู่นครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 1,000 รูปจากนั้นจึงเสด็จจาริกสู่นครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 1,000 รูปซึ่งเป็นนักบวชชนินเก่าเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารประทับอยู่ที่อุทยานลัทธิวันเขตกรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับแน่ชัดแล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งออกผนวดบัดนี้ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเสด็จมาถึงกรุงราชคฤห์แล้วขณะนี้ประทับอยู่ในอุทยานลัทธิวันทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์ขหบดีชาวมคธ12นหุตวงเล็บ 120,000 เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเลือกนั่งที่สมควร บางพวกทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งบางพวกประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งบางพวกแนะนำนามและโคดของตนแล้วนั่งบางพวกนั่งนิ่งเฉยอยู่ครั้งนั้นพราหมณ์คหบดีชาวมคธเกิดความสงสัยว่าพระมหาสมณะโคดมประพฤติพรหมจรรย์ตามท่านอุรุเวลกัสปะหรือท่านอุรุเวลกัสปะประพฤติพรหมจรรย์ตามพระมหาสมณะโคดมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริในใจของพราหมณ์คหบดีชาวมคธนั้นจึงตรัสกับพระอุรุเวลกัสสปะว่ากัสสปะท่านอยู่ตำบลอุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชนินท่านเห็นเหตุอันใดจึงยอมละทิ้งการบูชาไฟที่เคยกระทำมาเป็นเวลานานพระอุรุเวลกัสสปะทูลตอบว่ายันทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงกลิ่นรสและสตรีทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทราบจากพระพุทธองค์ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินเป็นกิเลสเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการเส้นสวงบูชายันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ากัสสปะเมื่อใจของท่านไม่ยินดีในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นและรสเหล่านั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าท่านยินดีในเทวโลกหรือมนุษย์โลกพระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบปราศจากกิเลสปราศจากความกังวลไม่ติดอยู่ในกามภพไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นอันเป็นธรรมที่พระองค์แนะให้บรรลุเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีทั้งเทวโลกและมนุษย์โลกเพื่อจะประกาศภาวะที่ตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงซบศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคตประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แล้วเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าสูง7ชั่วลำตาลแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระพุทธเจ้ามหาชนเห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณพระบรมศาสดาว่าน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้ามีอานุภาพมากพระอุรุเวลกัสสปะมีความเห็นผิดเข้าใจว่าตนเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็สามารถทำลายความเห็นผิดทรมานเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าการที่เราได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วทรมานอุรุเวลกัสสปะในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับในอดีตชาติแต่ขณะที่เรายังมีราคะโทสะและโมหะเกิดเป็นพรหมชื่อว่านารทะได้ทำลายข่ายหรือทิฏฐิของอุรุเวลกัสสปะทำให้หมดพยศเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์กว่าดังนี้แล้วจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นนารทพรหมให้มหาชนชาวมคธฟังเสด็จออกสีหบัญชรในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าอังคติราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครวิเทหรัฐพระองค์เป็นพระธรรมราชาปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมพระองค์มีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีมีพระสิริโฉมงดงามมีบุญญาธิการมากทั้งฉลาดหลักแหลมส่วนพระเทวีคนอื่นๆของพระองค์มีจำนวนถึง 16,000 นางทุกคนเป็นหญิงหมันเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีพระธิดาเพียงพระองค์เดียวจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอังคติราชยิ่งนักพระองค์ได้จัดผ้าเนื้อละเอียดประมาณค่ามิได้พร้อมกับผ้าอบเต็มด้วยดอกไม้นานาชนิด25ผ้าอบของเสวยที่ประณีตยิ่งส่งไปพระราชทานพระราชธิดาทุกวันนอกจากนั้นพระองค์ยังได้ส่งเงินสำหรับให้ทานจำนวน 1,000 กหาปณะไปพระราชทานให้เจ้าหญิงทุกกึ่งเดือนทรงตรัสว่าลูกจงใช้ทรัพย์ส่วนนี้ให้ทานเถิดพระเจ้าอังคติราชมีอำมาตย์ผู้ใหญ่เป็นคณะมนตรีอยู่3นายคือวิชยะอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอลาตะเสนาบดีอำมาตย์เป็นราชบัณฑิตผู้มีความเฉลียวฉลาดยิ้มแย้มก่อนพูดเสมอครั้นถึงคืนวันเพ็ญกลางเดือน12ฤดูกาลที่ดอกบัวบานสะพรั่งไปทั่วเป็นเทศกาลมหรสพประจำปีของชาวมิถิลานครประชาชนต่างพากันตกแต่งพระนครไว้อย่างงดงามตระการตาราวกับเทพนครตามท้องถนนและที่สาธารณะตลอดจนภายในเขตพระราชฐาน ถูกประดับด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์มีธงทิวและธงแผ่นผ้าหลากสีเรียงรายต้องลมเหนือโบกสะบัดละลานตาโคมไฟห้อยระย้าส่องเรือนยอดปราสาทราชฐานงดงามยิ่งพระเจ้าอังคติราชทรงสงสนานลูบไล้พระองค์อย่างดีแล้วประดับเครื่องประดับของพระราชาอย่างอลังการเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเสด็จออกสีหบัญชรชัยประทับนั่งเหนือพระราชอาสน์บนพื้นมหาปราสาทมีหมู่มหาอำมาตย์ข้าราชบริพารตลอดจนกองพลโยธาทุกหมู่เหล่าแวดล้อมทอดพระเนตรขึ้นไปบนท้องฟ้าพระจันทร์คืนเพ็ญไร้เมฆหมอกบดบังทรงกรดลอยเด่นอยู่กลางพื้นฟ้าจึงมีพระราชดำรัสถามเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารไปทีละคนว่าราตรีอันบริสุทธิ์เช่นนี้น่ารื่นรมยิ่งนักดวงจันทร์ก็จำจรัสราตรีเช่นนี้เราควรทำอะไรให้เบิกบานใจกันดีเหล่าอำมาตย์เสนาบดีต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นของตนที่คิดว่าจะถูกพระทัยพระราชาไปตามลำดับอลาตะเสนาบดีได้กราบทูลว่าขอเดชะพลช้างพลม้าพลเสนาแห่งมิถิลานครทุกหมู่เหล่าล้วนกล้าแกร่งพวกข้าพระองค์จะนำทหารชะกันออกรบเมืองใดยังไม่ยอมเป็นข้าขอบขันทสีมาก็จะนำมาสู่พระราชอำนาจของพระองค์พวกเราจะได้ชัยชนะผู้ที่เรายังไม่ชนะสุนามะอำมาตย์กราบทูลว่าขอเดชะพวกอริข้าศึกศัตรูของพระองค์ล้วนอยู่ในพระราชอำนาจต่างพากันวางศาสตรายอมสวามิภักดิ์กันหมดแล้วข้าพระองค์ไม่เห็นด้วยกับการรบวันนี้เป็นวันมหรสพเป็นวันที่ควรจะสนุกสนานขอให้ประชาชนจัดเตรียมข้าวปลาอาหารมาเพื่อพระองค์จะได้เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ขอพระองค์จงทรงรื่นรมด้วยกามคุณและการฟ้อนรำขับร้องการประโคมเถิดพระเจ้าค่ะวิชยะอำมาตย์ฟังคำอำมาตย์ทั้งสองแล้วเห็นพระองค์นิ่งอยู่ไม่ทรงยอมรับไม่ทรงขัดขานก็รู้ได้ทันทีว่ายังไม่เป็นที่พอพระทัยจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ากามคุณทุกอย่างบำเรอพระองค์เป็นนิดอยู่แล้วการที่จะทรงเพลิดเพลินด้วยกามคุณพระองค์ทรงหาได้ไม่ยากเลยทรงปรารถนาเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อข้าพระองค์ไม่เห็นด้วยกับกามคุณข้าพระองค์เห็นว่าวันนี้เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นพหูสูตรรู้แจ้งอรรถธรรมที่จะคลายความสงสัยพวกเราได้พระเจ้าอังคติราชชอบพระทัยข้อเสนอวิชยะอำมาตย์จึงตรัสว่าเราเห็นด้วยกับความคิดนี้ทุกท่านจงถือตามมติของวิชยะอำมาตย์แล้วตรัสถามว่าพวกเราควรจะไปหาบัณฑิตเช่นนั้นที่ไหนกันอลาตะเสนาบดีเสนอให้ไปหานักบวชเปลือยอเจลกะชื่อว่าคุณะผู้กัสสปะโคดเป็นพหูสูตรพูดจาไพเราะเป็นเจ้าคณะที่คนรู้จักไปทั่วว่าเป็นนักปราชญ์อยู่ในอุทยานมฤคทายวันการที่อลาตะเสนาบดีกราบทูลเสนอดังนี้ก็เพื่อต้องการให้นักบวชประจำตระกูลของตนได้เข้าถึงราชสกุลพระราชาจึงมีรับสั่งให้สารถีเตรียมการเสด็จไปยังมฤคทายวันนายสารถีได้จัดพระราชยานขบวนเสด็จสำหรับรถพระที่นั่งล้วนแล้วแต่เครื่องประดับทำจากงามีเพลาเป็นเงินมีสีขาวล้วนผุดผ่องดังดวงจันทร์ในราตรีไร้เมฆเทียมด้วยม้าสินทบสีขาวดังสีดอกโกมุตสี่ตัวล้วนเป็นม้าฝีเท้าเรียบวิ่งเร็วดังสายลมทั้งฉัตรกันราชรถม้าและพัดวีชนีก็สีขาวล้วนกระทบแสงจันทร์คืนเพ็ญในราตรีการอันงดงามเมื่อพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยหมู่อำมาตย์ข้าราชบริพารและพลทหารผู้กล้าหาญถือหอกดาบตามเสด็จว่องไวดุจสายลมงดงามราวพระจันทร์คลื่นไปในพื้นฟ้ายามราตรีการพระองค์เสด็จถึงป่ามฤคทายวันโดยครู่เดียวเสด็จลงจากพระราชยานทรงดำเนินเข้าไปหาคุณาชีวกะผู้กัสสปะโคดพร้อมด้วยหมู่อำมาตย์ในค่ำคืนนั้นมีพราหมณ์และคหบดีตลอดจนประชาชนมาประชุมกันอยู่ในพระราชอุทยานเป็นจำนวนมากพระเจ้าอังคติราชไม่ให้พราหมณ์และคหบดีตลอดจนประชาชนที่นั่งอยู่ก่อนลุกออกไปส่งให้ข้าราชบริพารนั่งปะปนอยู่ในที่นั้นทรงปฏิสันถารกับประชาชนอย่างไม่ถือพระองค์ครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสถามทุกสุขกับคุณาชีวกะถึงสุขภาพร่างกายตลอดจนอาหารบิณฑบาต ส่วนคุณาชีวกะก็ทูลปฏิสันถานกับพระเจ้าอังคติราชถึงพระสุขพลานใหม่ราชพานะตลอดจนความสงบสุขของเหตุการณ์บ้านเมืองครั้นคุณาชีวกะทูลปฏิสันถานแล้วพระราชาทรงประสงค์จะฟังธรรมจึงตรัสถามว่าท่านกัสสปะนรชนพึงประพฤติธรรมในมารดาบิดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่พลนิกายตลอดจนบ้านเมืองอย่างไรอันหนึ่งเล่าผู้คนประพฤติธรรมอย่างไรตายจากโลกนี้ไปแล้วจึงจะได้ไปสวรรค์ส่วนคนบางพวกไม่ตั้งอยู่ในธรรมอย่างไรจึงตกนรกแท้จริงปัญหานั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่พระราชาควรตรัสถามพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธสาวกและพระมหาโพธิสัตว์เท่านั้นแต่พระราชากลับตรัสถามคุณาชีวกะผู้เป็นนักบวชเปลือยกายครั้นคุณาชีวกะถูกพระเจ้าอังคติราชถามอย่างนี้มืดเหมือนถูกค้อนทุบไม่เห็นคำอธิบายที่เหมาะสมไม่รู้จะตอบอย่างไรจึงกราบทูลมิจฉาวาทะตามความเห็นผิดของตนว่าขอพระองค์ทรงสดับผลแห่งธรรมที่ประพฤติแล้วเป็นบุญเป็นบาปไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีใครบ้างที่จากปรโลกมาอย่างโลกนี้ปู่ย่าตายายไม่มีแล้วมารดาบิดาจะมีที่ไหนครูบาอาจารย์ไม่มีใครจะฝึกผู้ที่เป็นศิษย์สัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าเสมอกันหมดผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ไม่มีกำลังหรือความเพียรก็ไม่มีแล้วลูกผู้ชายผู้มีความเพียรจะได้รับผลแห่งความเพียรจากที่ไหนสัตว์ทั้งหลายเกิดตามกันมาเหมือนเรือพ่วงลำน้อยพ่วงท้ายเรือใหญ่สัตว์ย่อมได้สิ่งที่ควรได้ตามสัญชาตญาณแล้วผลทานจะมีจากที่ไหนผลแห่งทานไม่มีผลแห่งความเพียรก็ไม่มีคนโง่บัญญัติทานไว้คนฉลาดรับทานคนโง่สำคัญตัวว่าฉลาดเพราะไร้อำนาจจึงให้ทานแก่คนฉลาดทั้งหลายครั้นคุณาชีวกะแสดงการให้ทานว่าไม่มีผลอย่างนี้แล้วจึงแสดงการทำบาปไม่มีผลต่อไปว่ารูปกายเป็นที่ประชุมกันเข้าของดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวะจึงเป็นของเที่ยงไม่ขาดศูนย์รูปกายของสัตว์ที่ขาดศูนย์จึงไม่มีผู้ฆ่าผู้ตัดหรือใครๆที่ถูกฆ่าก็ไม่มีศาสตราเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านไปในระหว่างรูปกายทั้งเจ็ดนี้เท่านั้นผู้ตัดศีรษะผู้อื่นด้วยคมดาบจึงไม่ชื่อว่าตัดร่างกายแล้วผลบาปจะมีจากที่ไหนสัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจนถึง84มหากัปถึงเวลาก็บริสุทธิ์ได้เองเมื่อยังไม่ถึงการนั้นแม้จะสำรวมดีอย่างไรแม้จะประพฤติดีอย่างไรก็หาบริสุทธิ์ได้ไม่แต่ถึงแม้สัตว์กระทำบาปไว้มหันต์ทำบุญไว้อนันต์ก็ไม่ล่วง88กัปไปได้เหมือนคลื่นล้นจากฝั่งไปไม่ได้คุณาชีวกะได้กราบทูลเป็นที่น่าเชื่อถือไปตามกำลังความคิดของตนโดยไม่มีหลักฐานอะไรๆรองรับเลยกรรมของเสนาบดีขณะนั้นอลาตะเสนาบดีฟังคำคุณาชีวกะได้กล่าวขึ้นท่ามกลางประชาชนว่าข้าพเจ้าชอบใจที่ท่านพูดแม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติได้ชาติหนึ่งคือในชาติก่อนข้าพเจ้าเคยเกิดในเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่มั่งคั่งผู้คนหนาแน่นเป็นนายพรานฆ่าโคชื่อว่าปิงคละข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้มากมายได้ฆ่าทั้งโคกระบือหมูแพะเป็นอันมากเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริสุทธิ์นี้บาปไม่มีผลแน่ก็ถ้าบาปมีผลทำไมข้าพเจ้าจึงไม่ตกนรกโปรดติดตามพระนารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาภัยบูรณ์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อม เอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถด่างเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.ณ Exhibition ฮ.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบ.ได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปเราฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAZZ Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
9: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
8: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
10: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA อย่างสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีกิสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีสโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026 ถึง 2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่งเงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: สิ่งที่เรียกว่า

0: ก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: คนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนเก็บของแล้วแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
6: ซยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา
10: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะในช่วงเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 นเป็นต้นไปถึง 8:00 นในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นด้วยเดือนกันยายนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมนี้หมู่ให้เฮงหมู่ให้รวยหมู่ให้ปังกับกิจกรรมหมู่มันที่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชวนสัมผัสสีสันของกระเจียวปทุมมาทางด้านของทกจ.เชียงใหม่ค่ะยกระดับอาหารเหนือชูเสน่ห์รสล้านนาสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงและทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผนึกกำลังเครือข่ายอุดมศึกษาไทยไต้หวันร่วมจัดมหกรรมแนะแนวการศึกษาช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
11: รู้หรือไม่เกลือไม่เท่ากับโซเดียมในทางวิทยาศาสตร์เกลือคือสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์คำว่าเกลือและโซเดียมจึงมักใช้แทนกันและกันจนทำให้หลายคนคิดว่าเกลือกับโซเดียมคือสารเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเกลือคือสารประกอบที่มีโซเดียมร้อยละ40และคลอไรด์ร้อยละ60โดยน้ำหนักดังนั้นเมื่อพูดถึงเกลือ1กรัมจึงหมายถึงโซเดียม 0.4 กรัมความเค็มใน1ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมดังนั้นเมื่อเทียบกับเครื่องปรุงรสประกอบด้วยปลาร้า1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมผงปรุงรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมกะปิ1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400ถึง500มิลลิกรัมผงชูรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม490มิลลิกรัมและน้ำปลา1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400มิลลิกรัมจากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าคนไทยกินเค็มกว่าความต้องการของร่างกายถึง2เท่าโดยกินเค็มหรือโซเดียมประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ความต้องการของโซเดียมในร่างกายของคนเราที่ได้รับและไม่ทำให้เกิดอันตรายคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นเราจึงไม่ควรกินโซเดียมเกิน1ช้อนชาต่อวันสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงควรลดเหลือเพียง 3/4 ช้อนชาต่อวันหรือไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัม
10: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยระบุว่าในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่4-6กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลักษณะเดียวกันหากมีฝนตกหนักหรือมีแนวโน้มเกิดภัยให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอทุกอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมรองรับพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนเตรียมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีหากสถานการณ์มีความรุนแรงค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้กันด้วยระมัดระวังกันด้วยค่ะในระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569เรื่องของฝนฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระมัดระวังแล้วก็รับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะเตรียมความพร้อมแต่อย่าตื่นตระหนกค่ะเราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ชวนสายมูเที่ยวกับกิจกรรมหมู่มันเดือนแห่งศรัทธาชวนไหว้พระธาตุ25อำเภอเสริมสิริมงคลพร้อมกิจกรรมตลอดเดือนกันยายนเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
12: นายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาพร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลผ่านกิจกรรมมูมันตลอดทั้งเดือนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความเชื่อหรือสายมูควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะและวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่กิจกรรมสำคัญของมูมันคือการไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินทางสักการะพระธาตุสำคัญทั้ง25แห่งครอบคลุม25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ปอดโดยจัดทำมูพาสปอร์ตสำหรับสะสมตาประทับประจำพระธาตุแต่ละแห่งพร้อมรับเหรียญโชคดีตามจำนวนพระธาตุที่สักการะทั้งนี้สามารถร่วมเดินทางสะสมตาประทับได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569โดยสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ที่สำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภายในโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่บูธประชาสัมพันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสิริมงคลที่น่าสนใจตลอดทั้งเดือนกันยายนอาทิพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ณวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมตักบาตรโชติกาทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนกันยายนเวลา 7:00 น.บริเวณด้านหน้าพระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่กิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องบูชาไทยนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
10: เราจะไปกันต่อที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนสัมผัสสีสันของกระเจียวปทุมมากว่า 50,000 ต้นที่กำลังผลิบานงดงามแต่งแต้มสีสันให้ผืนป่าสีเขียวทางด้านของดร.วัฒนาศักดิ์ชูวงศ์ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแห่งการผลิบานของกระเจียวแล้วก็ปทุมมาค่ะกว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์กำลังทยอยผลิบานอย่างพร้อมเพรียงในพื้นที่จัดแสดงสร้างบรรยากาศเสมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมความหลากหลายของกระเจียวปทุมมาได้อย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้ความงดงามและความหลากหลายของพืชในกลุ่มปทุมมาและกระเจียวโดยจุดชมความงามของดอกกระเจียวปทุมมาอยู่บริเวณลาน
13: กระเจียวปทุมมาตรงข้ามทางเดินเหนือเรือนยอดไม้หรือ Canopy Walk ค่ะโดยเปิดให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันค่ะสามารถเดินชมดอกไม้ตามเส้นทางได้อย่างใกล้ชิดและเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นอกจากความสวยงามที่ปรากฏในช่วงฤดูการผลิบานแล้วกระเจียวและปทุมมายังเป็นพืชที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สะท้อนบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความงดงามแล้วก็สีสันธรรมชาติของดอกกระเจียวดอกประทุมมากว่า 50,000 ต้น18สายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาพักผ่อนเที่ยวชมแล้วก็เรียนรู้ธรรมชาติสัมผัสความงดงามของพันธุ์ไม้ในบรรยากาศพื้นป่าสีเขียวของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะเราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยกระดับอาหารถิ่นล้านนาสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการผ่านอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
12: ที่โรงแรมเดอะโคเวอร์โฮเทลเชียงใหม่นายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมฟาร์มทิปหรือกิจกรรมทิปเดินทางเพื่อศึกษาดูงานและทำความคุ้นเคยกับสถานที่จริงเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กันยายน2569โดยมีสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดจากการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวคุณภาพสูงหลักสูตรการยกระดับอาหารถิ่นล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นหนึ่งในแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งต้องการสัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมและลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มม็อกเทลการเรียนรู้ขั้นตอนและทดลองทำขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาซึ่งเป็นหนึ่งในเมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และได้ชิมกานาเป้หรืออาหารชิ้นพอคำสไตล์ฝรั่งเศสที่มักเสิร์ฟในงานเลี้ยงหรือช่วงค็อกเทลโดยมี3เมนูได้แก่ข้าวแตนหน้าผลไม้ข้าวแกงฮังเลครับและโฮร็อกเก้ไส้อั่วซอสน้ำพริกหนุ่มส่วนในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมลานนาไฟไดอิ้งโดยนำวัตถุดิบจากภาคเหนือโดยเชฟโรงแรมชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่สู่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติผ่านการสร้างเรื่องราวการพัฒนาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
13: เราจะไปปิดท้ายกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาไทยไต้หวันจัดมหกรรมแนะแนวการศึกษาไต้หวัน Higher Education Expo 2026ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ International Talent Circulation Base หรือว่าIntact Base นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉาหยางจัดงาน Taiwan Higher Education Expo 2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่นิมมาน Convention Center ชั้น5โรงแรมยูนิมมานเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับสากลโดยมีนางสาวกุลพัศวีพิริยะอนันต์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้ว Intact Base ค่ะเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568 เป็นการบูรณาการทรัพยากรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปและภาคอุตสาหกรรมโดยมีสถาบันการศึกษาจากไต้หวันมาร่วมจัดบูธเทศกาลประมาณ20แห่งมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คนเพื่อรับข้อมูลด้านหลักสูตรทุนการศึกษาและสาขาวิชาชีพใหม่ๆอย่างใกล้ชิดความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ค่ะยังเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวันเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเส้นทางอาชีพแล้วก็การศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงค่ะพร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเครือข่ายนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติวงพาณิชย์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและอาจารย์อัจฉริยาครุธาโรจน์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
0: รอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
12: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่แจ่มตอนนี้อายเกษมดารวันอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับครับผม
14: ครับสวัสดีครับผมเกษมดารวันอปมช.แม่แจ่มนะครับเนาะครับในวันที่3นี่นะครับวันพรุ่งนี้เนาะอาจจะมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรรุ่นนี้ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลของแขกนะครับก็ขอเอื้อนนักเรียนผู้สูงอายุของอบต.ของแขกเนี่ยได้ไปร่วมนะครับช่วงเช้าเลยนะครับเนาะ ส่วนในวันที่9นี่ก็จะเป็นการรับรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤตินะครับที่วัดพุทธเอ็นนะครับคนใดที่ตั้งสำนักงานครูผู้จัดจึงไม่เป็นนัดหมายขอมารายงานตัวจากวันเวลานะฮะในวันที่9กันยานี้นะครับเนาะครับในวันที่10กันยานี้ก็จะมีการประชุมอสม.นะครับที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ประชานุกูลนะครับช่วงเช้านะครับเนาะอาจจะเป็นการไปประชุมประจำเดือนนะครับโดยที่ทางอสม.แต่ละบ้านเนี่ยที่เป็นตัวแทนนะไปร่วมประชุมแล้วก็นำเอาเรื่องที่คุณหมอได้นัดหมายในการประชุมนะเรามาแจ้งให้กับทางหมู่บ้านตัวเองนะครับแล้วเขาก็จะได้เริ่มปฏิบัติงานของอสม.ต่อไปนะครับเนาะครับส่วนในภายในเดือนกันยานี่นะครับเนาะตั้งสสเปิ้ลประกาศรายชื่อทศมและเครือข่ายทศมดีเด่นระดับจังหวัดนะครับและระดับประเทศประจำปีนะครับหน่วยงานสสนะครับแล้วก็ในวันที่17กันยานี่ก็สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับ15กันยายน2569นะครับผู้ประกันตนลงทะเบียนตามช่องทางดังนี้นะครับแอปพลิเคชัน SSO นะครับของสำนักงานประกันสังคมนะครับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับหน้าสำนักงานประกันสังคมพื้นที่แล้วก็ของจังหวัดแล้วก็สาขาด้วยนะครับตั้งแต่วันที่ที่ผ่านมานี้นะวันที่1ถึงวันที่15เนี่ย8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับทุกวันเว้นวันหยุดราชการนะครับ ทุกเสียงของท่านมีความหมายในการกำหนดทิศทางประกันสังคมนะครับในวันพุธที่30กันยายนนี้ก็จะมีผู้นำมช.แล้วก็ผู้นำมช.แล้วก็อช.นะครับชุดปัจจุบันเนี่ยจะครบวาระการปฏิบัติงาน4ปีนะครับก็จะมีการนัดหมายประชุมกันแล้วก็จะแต่งตั้งงานผู้นำอช.เพื่อนอาสาสมัครของงานพัฒนาชุมชนนะครับต่อไปนะครับส่วนในวันที่8ถึงวันที่14นี่ก็จะมีงานนะฮะในสินค้าราคาถูกนะครับที่สนามหน้าสถานีภูธรแม่แจ่มนะครับสินค้าราคาถูกมากมายนะครับสินค้าจากโรงงานเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อยืดนะฮะกางเกงชุดนอนชุดชั้นในกิฟช็อปแว่นตานาฬิการองเท้าของใช้ในครัวเรือนของเล่นละอ่อนนะฮะเสื้อผ้ามือสองและอาหารอร่อยอีกมากมายสนุกสนานกับสุดสนุกชุดใหญ่นะครับช่วงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนเนาะเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับต้องไม่แจ้งก็คงจะมีด้วยนะครับเดือนนี้ครับ
15: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางอำเภอแม่แจ่มนะครับไอเกษมดาราวันอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มจัดนะครับ
14: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางอำเภอแม่แจ่มสำหรับวันพูกจะป้าท่านผู้ฟังไปอู้จ่าครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
16: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขับขี่ปลอดภัยกันด้วยด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ค่ะในเวลานำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
7: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมายการดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ การตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
8: ายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยก็จะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อ
2: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
7: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
6: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
8: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้แล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังทางหน้าปัดวิทยุสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่2กันยายน2569นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับหลายพื้นที่เจอฝนตกลงมาเนาะในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกลงมาแถวใกล้ๆสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำงานเอี่ยวสุรชัยก็มีฝนตกลงมานะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีนะที่ฝนตกไม่มากครับสำหรับภาคเหนือของเรานั้นมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับนะช่วงบ่ายๆเมื่อกี้นี้แถวบริเวณถนนคูเมืองนะครับเกือบจะมีน้ำขังอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนตกลงมานะหลายๆพื้นที่น้ำอิ่มตัวนะครับดินอิ่มตัวมันก็ซึมซับลงไปได้ช้าลงนะครับอย่างไรก็ตามครับภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งที่เตือนกันในวันนี้เนี่ยมีเชียงรายลำปางแล้วก็จังหวัดน่านนะครับส่วนบ้านเราเชียงใหม่ลำพูนแถวๆนี้ก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่แต่ก็มีฝนตกนะจะว่าไม่ตกเลยก็ไม่ใช่นะครับมีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สัญจรไปมาใช้รถใช้ถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่มีฝนตกมากๆหน่อยก็จะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับ 75.2 มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอท่าวังผานะครับท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำครับหรือว่าสสน.ก็เตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแพร่เอ๊ะเท่าที่อ่านชื่อไปเนี่ยนะครับมันครบทุกจังหวัดเลยนะ8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับในช่วงวันนี้นะครับจนถึงวันที่4กันยายนเขาก็มีการเตือนกันนะครับต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองนะครับน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็อย่างที่บอกนะดินแล้วก็น้ำมันก็อิ่มตัวนะดินมันอิ่มน้ำแล้วเนี่ยนะครับจากฝนที่ตกสะสมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกมาไม่มากแต่ว่าดินมันอิ่มน้ำแล้วมันชุ่มน้ำแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับนอกจากนี้นะเอี่ยวสุรชัยมองไปบนท้องฟ้าเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยนะครับได้เห็นเหมือนเครื่องบินลาดตระเวนสำรวจนะครับของกองบิน41นำเครื่องบินโจมตี AT-6TH นะครับได้ขึ้นบินลาดตระเวนสำรวจเส้นทางน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างทันท่วงทีคิดว่าใช่นะไม่ใช่เครื่องบินโดยสารนะคิดว่าใช่นะน่าจะลำนี้แหละนะครับก็บินในช่วงบ่ายๆนะครับเห็นบินติดตามสถานการณ์เนี่ยนะครับนำข้อมูลต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างไรก็ตามเรามีข้อมูลเยอะเราก็สามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ทันท่วงทีนะครับติดตามเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับช่วงนี้มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อยังคงมีอีกหลาก

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับขอให้มีความสุขกันนะครับมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะเดี๋ยวเอี่ยวสุรชัยจะทยอยนำมาฝากนะครับเพลงสตริงเก่านะครับในยุค80 90ก็มามอบให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสาธารณสุขเขาเตือนกันนะครับว่าช่วงนี้โควิด19ยังพบอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ได้พูดจังหวัดกรุงเทพชลบุรีภูเก็ตนะที่มีการระบาดค่อนข้างมากเนี่ยนะครับแถวๆบ้านเราก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับโควิด19ครับในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงแต่ว่ากลุ่ม608เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหลายๆคนบอกว่าเอ้าฉันยังไม่ถึงแค่59มันก็เข้าข่ายแหละนะใกล้ๆเหล่านี้มันก็เข้าข่ายนะครับนะแล้วก็มีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังทั้งทางเดินหายใจแล้วก็มีโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะครับเนี่ย7กลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยนะก็ยังเป็นบุคคลที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดขอไล่เรียงเพิ่มเติมก็แล้วกันนะเมื่อวานนี้กรุงเทพชลบุรีภูเก็ตนะที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรค่อนข้างเยอะรองลงมาแถวบ้านเราก็มีลำพูนนะครับ 345.10 ต่อแสนประชากรนะครับมีนนทบุรีมีนครปฐมมีระยองสระบุรีแล้วก็เชียงใหม่บ้านเรานะครับ 216.75 ต่อแสนประชากรก็ถือว่าเยอะนะทางภาคเหนือเนี่ยมีลำพูนกับเชียงใหม่นะครับที่มีคนป่วยโควิด-19 ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะใครอยากจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอยู่ไหมตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าไม่นะเอี่ยวสุรชัยด้วยก็ไม่อยากจะฉีดเนาะเห็นผลกระทบอะไรก็ไม่รู้นะมีผลข้างเคียงอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เราก็ไม่อยากจะป่วยโควิดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะถ้าได้ไปพื้นที่ที่มีความแออัดสูงเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับพูดถึงถนนหนทางกันบ้างครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับโปรดระวังนะครับมีการขุดเจาะที่ถนนนิมมานเหมินตลอดทั้งสายเลยนะครับบางช่วงก็มีการเปิดหลุมนะครับเป็นหลุมลึกหน้างานบางจุดก็มีแผ่นเหล็กปิดถนนอยู่

เพจของรถเมล์เชียงใหม่ RTC เชียงใหม่ City Bus นะครับก็ได้อัปเดตล่าสุดนะครับว่าจะมีการเปิดให้บริการวันที่30กันยายน2569นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตัวรถแล้วก็ระบบชำระเงินนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมันก็เจอปัญหาเรื่องของต้นทุนทางพลังงานแล้วก็จำนวนผู้โดยสารที่ลดลงทุกเส้นทางนะครับทำให้รถเมย์ RTC หยุดวิ่งชั่วคราวมาแล้ว 2-3 เดือนนะครับโดยเปลี่ยนไปใช้รถบัสไฟฟ้าหรือว่า EV บัสแทนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมกลับมาเปิดให้บริการนะครับท่านผู้ฟังครับ30กันยายนนี้นะเอี่ยวสุรชัยก็มาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับอีกสักเรื่องไหมอีกสักเรื่องดีกว่าเนาะยังคงเรื่องของเคสร้านทดลองครีมฟรีนะครับที่รูดบัตรไป 85,000 บาทเนี่ยนะครับนะโอ้โหตอนนี้ทางร้านเนี่ยตกลงคืนเงิน 85,000 บาทแล้วก็ถอนแจ้งความหมิ่นประมาทไปแล้วนะครับนะเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมครับช่วงนี้รัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คุมกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็คุมสคบเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับท่านเอาจริงนะพูดตรงๆเลยมีหลายเคสหลายกรณีนะครับที่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยนะครับท่านลงมาจับเลยนะฮะลงมาใกล้ชิดมาดูแลเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ส่งสคบมาช่วยเคสที่โดนป้ายานะบอกว่าครีมฟรีนะครับหลังห้างดังเชียงใหม่ไกลเกลี่ยจนจบนะครับร้านก็ตกลงที่จะคืนเงิน 85,000 บาทคนที่เสียหายก็คงจะนอนหลับฝันดีแล้วมั้งนะครับตอนนั้นเห็นว่านอนไม่ค่อยหลับจนน้ำหนักลดลงนะครับนะแล้วก็ต้องถอนแจ้งความหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ด้วยนะครับนะสคบลงพื้นที่มาเลยนะครับผู้บริโภคก็จะคืนสินค้าแล้วก็ถอนการแจ้งความกับร้านค้าแล้วก็ลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็พบเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลพนักงานขายก็ยืนยันไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าแล้วก็ไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านก็มีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเงี้ยนะครับทางร้านก็ยืนยันแบบนี้พอสคบเข้ามาไกล่เกลี่ยตอนนี้ทางร้านก็จะต้องคืนเงินให้กับผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เสียหายนะครับนะแล้วผู้เสียหายก็ต้องลบข้อความต่างๆออกก็คืนสินค้าให้กับทางร้านนะครับนะสคบก็มาดำเนินการแล้วนะถ้าท่านผู้ฟังเจอลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยนะครับแจ้งสคบได้เลยนะครับพอเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ยรัฐมนตรีลงมาเล่นเองเลยนะครับรับรองว่าท่านจะได้ความเป็นธรรมนะฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าในรายการฟังเพลงเพราะๆกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับยุค80บ้างยุค90บ้างก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะครับเอียวสุรชัยนำมามอบให้ได้ฟังกันแล้วก็เล่าหลากหลายเรื่องเล่ามาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้เชิญเครื่องสักการะผ้าไตรแล้วก็เครื่องทายธรรมพระราชทานถวายแด่พระธรรมเสนาบดีในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ77ปีนะครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เจ้าคณะภาค7นะครับเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล77ปีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็มีส่วนราชการพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีนะครับขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านพระธรรมเสนาบดีด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเดิมเนี่ยท่านชื่อว่าธงชัยสุวรรณเรืองศรีเกิดเมื่อวันที่2กันยายน2492นะครับที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็อุปสมบทเมื่อวันที่20กรกฎาคม2512ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี่แหละนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเสนาบดีท่านก็ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค7แล้วก็เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารครับก็ถือเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในการปกครองคณะสงฆ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่และก็ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับสถาบันปิดทองหลังพระนะครับได้มีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริปี2570นะครับก็จะยกระดับแหล่งน้ำและการเกษตรนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้นะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำรินะครับก็ได้มาเป็นประธานนะครับในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการนะครับของสถาบันเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะในอดีตเอี่ยวสุรชัยตอนปฏิบัติหน้าที่อยู่สวทลำพูนก็ได้บริการแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับท่านมาช่วงหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีท่านรองผู้ว่าชาตรีอดีตนะท่านเกษียณกันหมดละท่านบำเพ็ญเมืองมูลท่านพัฒนาการจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับก็ยกคณะกันมาประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยก็ได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ก็พูดถึงการสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำรินะครับของปี2569นะครับเรื่องของการเสริมการขยายการริเริ่มในการที่จะดูแลพื้นที่ต่างๆการส่งเสริมอาชีพเพิ่มผลิตภาพนะครับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานนะครับก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ100ปีชาติการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับสถานที่เด่นๆที่ได้ขับเคลื่อนในปี2569เนี่ยก็อยู่ที่บ้านห้วยม่วงนะครับตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายครับซึ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนผ่าน5ฐานเรียนรู้ทั้งเรื่องของเห็ดผักอินทรีย์นะแล้วก็มีไม้ดอกมีการประมงมีการเลี้ยงผึ้งนะครับก็ต่อยอดโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ที่ประชุมเห็นชอบในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในปี2570นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการขับเคลื่อนโครงการสำรวจออกแบบแล้วก็ซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นโครงการที่ดีที่น่าสนใจที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่างๆนะครับอีกสักหนึ่งเรื่องก็แล้วกันเนาะผม.เชียงใหม่นะครับเมื่อเช้านี้ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนะครับก็เห็นชอบ25ครอบครัวเด็ก30รายด้วยกันนะครับ
โดยรองผู้ว่าศิวธมิกานนท์นะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2/2569นะครับซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้จัดขึ้นครับที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและการได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามหลักตามเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่ประชุมก็อนุมัติจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน25ครอบครัวรวมเด็กทั้งหมดเนี่ย30รายนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับน้องๆหนูๆมีคนดูแลนะไม่ต้องเป็นเด็กกำพร้าไม่ต้องขาดความอบอุ่นขาดโอกาสนะครับมีคนใจบุญมาดูแลก็ขอให้ได้ดูแลเขาอย่างตลอดรอดฟังแล้วก็ดูแลอย่างดีเนาะจริงๆหน่วยราชการก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับทุกท่านครับไม่ได้ว่าเอาไปเป็นบุตรบุญธรรมคนนี้เอาไปเลยไม่ได้นะเขาติดตามเขาประเมินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงได้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆมอบให้ได้ฟังกันด้วยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมาถึงช่วงท้ายๆจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับเอาพูดเล่าสั้นๆก็แล้วกันครับวันนี้ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับได้จับมือเครือข่ายอุดมศึกษาไทยไต้หวันจัดมหกรรมแนะแนวการศึกษาไต้หวัน Higher Education Expo 2026นะครับก็หนุนเยาวชนของไทยเราเนี่ยก้าวสู่สากล นะครับก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเครือข่ายมีทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับมีทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผู้แทนคณาจารย์จากวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาร่วมกันเลยนะก็จะได้ช่วยกันพัฒนาระบบการศึกษาของไทยเรานะครับวันนี้เนี่ยนะครับคณะสงฆ์ได้ลงพื้นที่อำเภอเสมิงนะครับติดตามหมู่บ้านรักษาศีล5สร้างชุมชนคุณธรรมนะครับผู้สื่อข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ติดตามลงไปด้วยนะครับก็มีพระคณะกรรมการพระเถรานุเถระนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปที่วัดยั้งเมินตำบลยั้งเมินอำเภอเมืองนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าศิวธมิกานนท์นะครับนำส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนะครับนะเราสั้นๆก็แล้วกันเนาะเวลาไล่หลังมาทุกทีแล้วครับวันนี้นะครับทางมูลนิธิคุณพุ่มก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการจังหวัดเชียงใหม่259ทุนนะครับเป็นเงิน 1,290,000 กว่าบาทนะครับก็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของเด็กๆด้วยนะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8จังหวัดเชียงใหม่โดยมีรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับเป็นประธานในพิธีเอี่ยวสุรชัยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีกันด้วยนะครับก็มีการมอบทุนเนาะมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มีคณะกรรมการภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมกันนะครับก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กออทิสติกเด็กพิการที่มีฐานะยากจนลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านศักยภาพด้านต่างๆเนี่ยนะให้มีความสามารถดำรงชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นะครับเราก็เห็นน้องๆหนูๆเยอะเลยทีเดียวนะครับนะก็อาจจะเป็นออทิสติกนะครับหรือว่ามีความพิการก็ยินดีด้วยนะครับบางคนนี่ก็ดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นออทิสติกเนี่ยนะครับดูภายนอกเนี่ยเหมือนปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับได้โอกาสดีๆจากทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ได้ประธานให้เป็นประจำเลยนะครับทุกจังหวัดเลยนะที่พระองค์ท่านได้ประทานมาเนี่ยนะครับก็ขอให้นำไปใช้ได้เกิดประโยชน์นะครับส่วนพวกเราท่านก็มาพูดกันคุยกันกับน้องๆนะว่าการที่เราจะมีลูกจะวางแผนครอบครัวนะครับก็ต้องมีการตรวจมีการหาข้อมูลทางสุขภาพนะครับก็จะไม่ได้เกิดปัญหาเด็กเป็นออทิสติกหรือว่ามีความพิการเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับนะครับส่วนใครที่มีลูกที่เข้าข่ายในลักษณะนี้นะครับมีลูกหลานเนี่ยนะก็สามารถที่จะไปบำบัดมีฟื้นฟูนะเสริมสร้างพัฒนาการให้เขาสามารถที่จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็จะได้โตขึ้นนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากนักเนี่ยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเอี่ยวสุรชัยเคยเห็นนะที่โรงเรียนของลูกเนี่ยนะครับสมัยเป็นอยู่เด็กอนุบาลเนี่ยนะครับลูกหลานบางคนเนี่ยก็เป็นออทิสติกแล้วก็ไม่อาจจะไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแต่ว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ยอมรับคิดว่าไม่เป็นไรนะอยากจะให้เรียนกับเด็กปกติเนี่ยนะครับสุดท้ายไม่ได้ครับสุดท้ายไม่ได้เดี๋ยวเด็กจะขาดโอกาสในการพัฒนาด้านพัฒนาการของเขานะครับถ้าเขาเป็นออทิสติกหรือว่ามีความพิการไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าเขาได้รับการ
ดูแลแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับเขาจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายังฝืนไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเนี่ยแต่ไม่ได้รับการดูแลทางด้านพัฒนาการเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อายนะต้องสำรวจตรวจสอบลูกๆหลานๆนะครับมีอะไรก็ไปปรึกษาขอรับคำแนะนำจากคุณหมอเพื่อที่จะได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะยิ่งพูดก็ยิ่งยาวเนาะวันพรุ่งนี้3ทุ่มจนถึง4ทุ่มกลับมาติดตามกันใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนนะครับพักก่อนแล้วก็พักผ่อนนะครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองแห่งเกาหลีใต้ ล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: พลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะคะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเดือนหงายอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเงินหงายแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมากูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเดือนหงายดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วกูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: แต่งเนื้อออกมาก่อน
1: แต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะคะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับแล้วก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะฮะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนดกเนี่ยนะฮะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแม้ถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะฮะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะฮะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: พลงกรุงเทพราตรีเมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชาวลีขับร้องคู่กับสุนทรภรณ์และทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชาวลีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปณีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ตด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17น่ะเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่แล้วตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันแต่แรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วถลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีทีว่าต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

0: ไปแต่มาหมด
1: จบไปแล้วค่ะเพลงที่คุณสุปณีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชาวลีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปณีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปณีขับร้องคนเดียว2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอบยวาท
2: ตอนนั้นพี่เข้าไปที่พี่เจี๊ยบออกแล้วพี่เจี๊ยบคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่ชวลีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะเพราะพี่รุจีก็ออกหมดแล้วพี่สุภาพและสินิทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมีคุณมนัสแล้วมีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณน้าสิริยงยุทธพอเพลงออกมาทีไรนั่นหลีก็แป้งแป้งเบนโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าวิ่งลำคาญไม่ใครจะร้องได้สักทีแล้วอะไรไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมว่าไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นหลีเคยบอก
3: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์แล้วต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียนค่ะ

0: ลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังค่ะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุปณีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: คุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รวงทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
8: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
5: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบลิ่นควบคุมเสียงฟังเพลงเตรียมพร้อมผลงานของพรานบุญและครูนาถถาวรบุตรนะคะคุณยุพินประทีประเสนขับร้องค่ะ

คุณยุพินปฏิประเสนกับเพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพรานบูรและครูนาถถาวรบุตรต่อด้วยไตรรงที่ยอดเสาโดยคุณภาหวังในธรรมเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการคุณภาวังในธรรมขับร้องฟังนักร้องหญิงท่านหนึ่งคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์ไว้หลายเพลงเหมือนกันคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะศาสนาประทับใจม่านประเพณีและรักในรอยวิปโยค2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงเมื่อปี2496

เราได้ฟังเพลงผลงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์ซึ่งครูรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องจบไปแล้วนะคะมาถึงครูสไลด์ไกรเลิศบ้างค่ะผลงานของครูสไลด์ก็มีนักร้องหลายท่านเลยนะคะคืนนี้เราฟังคุณนันทาปิตะนิลพลินเพลงแรกคือคุณเจ้าขาต่อด้วยใจหายและเพลงที่3เมินสวัสดิ์เพลงนี้ครูสไลด์ไกรเลิศและสเกษสิริร่วมกันแต่งทั้ง3เพลงนี้คุณนันทาปิตะนิลพลินขับร้อง

นั่นคือผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศค่ะและผู้ขับร้องคือคุณนันทาปิตะนีละพลินสำหรับครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติซึ่งได้สร้างผลงานเอาไว้มากและก็นักร้องหลากหลายที่ได้ขับร้องเพลงที่ครูสง่าแต่งคืนนี้เราฟังจากคุณปรีชาบุญยเกียรตินะคะเพลงแรกสุริยันจันทราคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องวิวาพระสมุทรโดยครูสง่าอารัมพีเป็นผู้ใส่ทำนองต่อด้วยล่องเจ้าพระยา

ครูเพลงอีกสองท่านที่มักจะแต่งเพลงคู่กันเสมอคือครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงแรกสาวมหาชัยเพลงที่สองแสนแสบที่แสบแสนและเพลงที่สามรักร่วมใจเพลงนี้คุณรวงทองขับร้องกับคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติสามเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ

เราฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงหลากหลายพร้อมทั้งนักร้องที่เลือกมาให้ฟังมาถึงคุณจงรักจันทร์คณานี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมีนักร้องที่ร้องเพลงของคุณจงรักหลายท่านดิฉันเลือกคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาในคืนนี้ค่ะเพลงไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของมานพชื่อสุภะเป็นลูกของโตทยพราหมณ์คำว่ามานพนั้นก็หมายถึงคนที่อยู่ในวรรณพราหมณ์ที่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาความรู้มนต์ต่างๆของพวกพราหมณ์เขาก็จะเรียกว่ามานพมานพคนนี้ชื่อสุภะคุณพ่อสอนมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าเราต้องประหยัดนะลูกเราต้องเขียมเราต้องตระหนี่เราอย่าไปให้คนนั้นให้คนนี้เวลาจะใช้อะไรต้องเหมือนกับใช้ยาหยอดตาทีละหยดละหยดเขาก็มีความเข้าใจข้อนี้มาตลอดจึงทำให้ไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราพระพุทธเจ้าสอนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุภมานพนี่ไม่เอาจนกระทั่งมีวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ด้วยการแนะนำของเพื่อนที่เป็นคฤหบดีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตอนแรกก็เคืองด้วยนะโกรธไม่พอใจในความที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเรียกคำสอนที่เขานับถือกันมาว่าเหมือนแถวคนตาบอดต่อกันมานี่ไม่พอใจเลยแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้แจงไล่เรียงแจกแจงทีละข้อทีละประเด็นว่าคำพูดของเขานั้นตรงไหนมันขัดกันตรงไหนมันไม่สอดรับกันแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ให้ฟังในวันนี้สุภาษิตที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นการถามคำถามปรารภธรรมะ5ประการจะมีพระสูตรที่ประกอบเพิ่มเติมที่มาในมัชฌิมนิกายเหมือนกันเรื่องของสุภามานพแต่เป็นการถามคำถาม14ประการเรื่องของกรรมว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตได้อย่างไรขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยสุภามานพสุภาสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่709มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตทยบุตรอาศัยอยู่ในนิเวศของคฤหบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุภมานพโตทยบุตรได้กล่าวกับคฤหบดีที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศของเขาอย่างนี้ว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระนครสาวัตถีนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอพระบดีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านสุภะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภะมานพโตติยบุตรรับคำกราบดีนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าคฤหัสถ์เท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์บรรพชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพในเรื่องนี้เราแยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวเราพรรณนาการประพฤติผิดของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตมานพจึงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตประพฤติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมานพเราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบตอนฐานะของคฤหัสถ์และบรรพชิตสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากย่อมมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยก็ย่อมมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมานพแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวมานพฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่มานพฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือฐานะแห่งการงานได้แก่การไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์คือเรื่องราวอย่างมากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มาก มีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการไถนั่นแลเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการค้าขายที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากนั่นคือการค้าขายอีกนั่นแลที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากมานพเปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีความเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะคือกสิกรรมนั่นแลที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันส่วนฐานะคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแลที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากตอนบัญญัติธรรมะ5ประการสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระกรมปรางทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลมโนพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมะ5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีในกุศลเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่หนักใจขอโอกาสขอท่านจงกล่าวธรรม5ประการนั้นในบริษัทนี้เถิดท่านพระโคดมณที่ที่พระองค์หรือท่านผู้เป็นดั่งพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจเลยถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านมานพกล่าวเถิดสุภามานพจึงได้อธิบายดังนี้ว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะข้อที่สามคือพรหมจรรย์ข้อที่สี่คือการเรียนมนต์ข้อที่ห้าคือการบริจาคทั้งหมดนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมโนก็พราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรื ข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพก็แม้อาจารย์คนหนึ่งแม้อาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพวกพราหมณ์เป็นผู้ใดใครก็ตามกล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็หาไม่ได้เลยท่านพระกรมมานพก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัจฉกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารตวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์พรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้หรือว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือเพราะนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพได้ทราบเป็นดังนี้ว่าพรามทั้งหลายไม่มีพรามแม้คนหนึ่งไม่มีอาจารย์แม้คนหนึ่งแม้ปาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอายุของพวกพรามนี้ไม่มีแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพรามมีฤาษีอัจฉกะเป็นต้นที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มานพเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อๆไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉันนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตจยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบด้วยแถวคนตาบอดเธอก็โกรธขัดใจเมื่อจะด่าติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าท่านพระโคดมจักถึงความลามกเสียแล้วและได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นั่นแหละก็สมณพราหมณ์เหล่าไหนนี้ย่อมปฏิบัติญาณวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นภาษิตน่าหัวเราะทีเดียวหรือย่อมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างเปล่าทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างทีเดียวหรือย่อมถึงความเปล่าทีเดียวหรือถ้าเช่นนั้นมนุษย์จักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันพิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนก็พราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนด รู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณณิกาทาสีของตนด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็ที่ไหนจะกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนเล่ามาโนมเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวไม่เห็นรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เสมอและไม่เสมอมูดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปดำไม่มีรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวไม่มีรูปเหลืองไม่มีคนเห็นรูปเหลืองไม่มีรูปแดงไม่มีคนเห็นรูปแดงไม่มีรูปชมพูไม่มีคนเห็นรูปสีชมพูไม่มีรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีคนเห็นรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีหมู่ดาวไม่มีคนเห็นหมู่ดาวไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือมานพท่านพระโคดมไม่ใช่เช่นนั้นรูปดำรูปขาวมีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็มีคนเห็นรูปเขียวรูปแดงรูปสีชมพูก็มีรูปที่เสมอและไม่เสมอก็มีคนเห็นรูปทั้งที่เสมอและไม่เสมอก็มีหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีคนเห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวโดยชอบเลยท่านพระโคดมมานพพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุเขาจักรู้จักเห็นจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อย่างนั้นหรือข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์มหาศาลชาวโกศลคือจังกีพราหมณ์ตารุขพราหมณ์โปกรสติพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์หรือโตนยพราหมณ์บิดาของท่านมีวาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นกล่าวตามสมบัติหรือไม่ตามสมบัติเป็นอย่างไรตามสมบัติท่านพระกรมก็วาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระโคดมก็วาจาดีที่พราหมณ์สารเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่รู้แล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องรู้แล้วจึงกล่าวก็วาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่พราหมณ์สารเหล่านั้นกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมดูก่อนมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติก็ต้องกล่าวตามสมมุติท่านพระโคดมเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้ถ้าอย่างนั้น ก็เป็นวาจาที่ไม่รู้ท่านพระกระดมก็เป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระกระดมถ้าอย่างนั้นวาจาที่กล่าวแล้วนั้นประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ต้องเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระกระดมมโนบนิวรณ์5ประการนี้แหละมีอยู่5ประการอย่างไรคือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์5ประการเหล่านี้แหละมโนบปรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันถูกนิวรณ์5ประการนี้ร้อยรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้วห่อหุ้มไว้แล้วเขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพกามคุณ5ประการนี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนใจให้รักชักให้ใคร่ให้เกิดความกำหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นผัสสะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายทั้งหลายนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลมีอยู่มโนโอครสาติโอปมัญญโกฏผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำนัดแล้วหมกมุ่นแล้วด้วยกามคุณ5ประการนี้ถูกกามคุณ5ประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะนั้นวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนบเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจึงติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อไฟอย่างไหนหนอมีเปลวมีสีและมีแสงท่านพระโคดมถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อเป็นฐานะที่มีได้แล้วไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีสีและมีแสงมโนบข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เว้นจากผู้มีฤทธิ์มโนบเปรียบเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวว่าปีติอันอาศัยเบญจกามคุณนั้นก็เปรียบฉะนั้นเปรียบเหมือนไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นขาดจากกามเว้นขาดจากอกุศลก็ฉะนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามจากอกุศลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดจากอกุศลทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกปีตินี้แลเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนบอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุท ุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนในธรรมะ5ประการที่พวกปรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลปรามทั้งหลายบัญญัติธรรมข้อไหนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลที่มีผลมากกว่าท่านพระโคดมปรามทั้งหลายบัญญัติเรื่องจาคะเป็นธรรมะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าปรามทั้งหลายบัญญัติอย่างนี้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในการบริจาคฐานนั้นจะพึงมีมหายันเกิดขึ้นเฉพาะแก่พราหมณ์คนหนึ่งเพราะนั้นพราหมณ์สองคนมาด้วยหวังว่าจะเสวยมหายันของพราหมณ์ชื่อนี้ก็พราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์อื่นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเลยแต่ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือพราหมณ์คนอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์ผู้ที่คิดนั้นไม่ได้พราหมณ์นั้นก็จะโกรธน้อยใจว่าพราหมณ์เหล่าอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเราไม่ได้มานพก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้ท่านพระโคดมในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพราหมณ์ผู้นี้ทำให้โกรธให้น้อยใจดังนี้หาไม่ได้ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้มานพเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายสิ

พิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้และเพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีอธิกรณ์มากมีกิจการงานมากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้มีความเพียรจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยายจะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปก็ไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจการงานน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมทำห้าประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์มานพธรรมะห้าประการเหล่านี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเธอย่อมรู้ว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนก็ทำห้าประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตตยบุตรได้กราบทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสายของพรหมมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในบ้านนรกรคามใกล้จากที่นี้บ้านนรกรคามไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ที่นี้ไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมบ้านนรกรคามใกล้ที่นี้ไม่ไกลจากที่นี้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนี้แลออกจากหมู่บ้านไปในขณะนั้นพึงถูกถามถึงหนทางไปหมู่บ้านนรกรคามจะพึงชักช้าหรือตกประมาอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมเพราะว่าบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามรู้จักหนทางของบ้านนรกรคามอย่างดีมานพบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนั้นถ
ทุท

0: ถามถึงทางของบ้านนรกรคามไม่พึงชักช้าหรือตกประมาแลตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ชักช้าหรือตกประมาเช่นเดียวกันมานพเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกอันหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมโนแต่เช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภามานพโตตีบุตรทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วตอนทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพก็ทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามระยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดที่เป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเต่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมมานพอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยปรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่ไม่อยากฉันใดเมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้น กรรมใดที่เป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นแม้ก่อนนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสายของพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลลาไปณบัดนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสว่ามานพท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดครั้นนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรเพลิดเพลินในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกออกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับไปก็สมัยนั้นชานุโสนีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีโดยรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดตั้งแต่ยังหัววันได้เห็นสุภมานพโตทยบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้ถามสุภมานพโตทยบุตรว่าท่านพระตวชะท่านไปไหนมาแต่วันสุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมที่นี้เองชานุโสนีพราหมณ์จึงได้ถามว่าก็ท่านสุภมานพจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านสุภมานพพระตวชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้พระปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านพระสมณโคดมสุภมานพจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมแม้ผู้นั้นก็จะพึงเป็นเช่นกับสมณโคดมนั่นเองชานุโสนีพราหมณ์กล่าวว่าเพิ่งได้ฟังท่านพระทวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างนี้สุภมานพท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดมก็ท่านพระโคดมอันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วสรรเสริญแล้วประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งธรรมะ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นบริการแห่งจิตเพื่อการอบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุภมานพโตทยบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสนีพราหมณ์จึงลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าชเวงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาภของพระเจ้าประเสนทุโกศลพระเจ้าประเสนทุโกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนี้แหละสุภาสูตร
1: จุลกรรมวิปังคสูตรการจำแนกแจกแจงกรรมสูตรเล็กมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถ บิณฑิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาปัตถีก็สมัยนั้นแลสุภาพมานพโตทยบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอทักทายปราศัยให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งสุภาพมานพโตทยบุตรเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นบ้างมีอายุยืนบ้างมีโรคมากมีโรคน้อยบ้างมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามบ้างมีศักดาน้อยมีศักดามากบ้างมีโภคะน้อยมีโภคะมากบ้างเกิดในสกุลต่ำหรือเกิดในสกุลสูงบ้างเป็นคนไร้ปัญญาหรือมีปัญญาบ้างข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตได้มานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือการละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสาตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่มนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตรามนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความน่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือความมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นมนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้คือการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์มนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีตระกูลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่คนกราบไหว้ลุกรับคนที่คนลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาคนที่ควรเคารพนับถือบูชามนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากนั่นคือการเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามคำถามดังนั้นมนบด้วยประการชนีแลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้น ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุภามานพโตไทยบุตรได้กราบทูลว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุลกัมมวิภังคสูตรจบ
0: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสุภะสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายและบางส่วนของจุลกัมมวิภังคสูตรทั้งสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สุภามานพไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเป็นลำดับที่มานพคนนี้ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าและฟังธรรมช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
6: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตน หรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสัตย์กรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะรายการข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกันนะคะกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณชัยศิลป์คนคล่องค่ะก็จะเข้ามาร่วมนำเสนอข่าวกันแจ้งว่านะคะมีรู้สึกว่าแถวๆถนนวิภาวดีรังสิตประมาณช่วงดอนเมืองถึงหลักสี่ไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าบอกว่ารถการจราจรเนี่ยติดขัดตั้งแต่เมื่อช่วง5:30 นโดยประมาณนะคะแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะสำหรับเช้านี้เดี๋ยวคุณชัยศิลป์คนคล่องจะตามเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของการพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเพราะว่าฝนค่อนข้างเริ่มมาเยอะกันเกิดขึ้นแล้วก็ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทางด้านของภาคตะวันออกทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศกันว่าให้ดูในเรื่องของน้ำป่าเนี่ยอาจจะไหลหลากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศเช้านี้3กันยายน2569อัปเดตเมื่อช่วงเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของทางประเทศจีนนะคะสำหรับวันนี้3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็น depression และขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะในระยะนี้โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนที่มีการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็ขอให้เช็คทางด้านของสภาพอากาศเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในระยะนี้ค่ะมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.กันค่ะซึ่งได้มีการออกมาแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันของทางประเทศไทยก็ถือว่าส่งผลให้แม่น้ำโขงตอนนี้มีน้ำนมที่เพิ่มขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569โดยทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคาดการณ์การขัดตั้งแต่วันนี้3กันยายนไปจนถึง7กันยายน2569ซึ่งประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2ถึง4เมตรด้วยกันค่ะก็มีแนวโน้มความเสี่ยงระดับที่ของแม่น้ำโขงเนี่ยอาจจะต้องสูงกว่าระดับวิกฤตหรือว่าหากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยรัตนวาปีบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬ บุ้งค้าและเมืองบึงโขงหลงค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมนั้นจะเป็นบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมนะคะแล้วก็พระธาตุพนมส่วนที่จังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารดอนตาลค่ะรวมถึงริมน้ำบางสาขาในประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ในได้อย่างสะดวกในระยะนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่คือการสำหรับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ออกมาแจ้งเตือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันในเบื้องต้นนะคะ6:14 นนะครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทางด้านของนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ถือว่ามีภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับภาพประวัติศาสตร์นี้ก็คือทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลและท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์ร่วมขับร้องและเล่นดนตรีร่วมกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วก็ภริยาที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้อีกหนึ่งภารกิจที่หลายคนรอคอย 10:30 นวันนี้โดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬานักตบสาวไทยนะแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์เพราะว่าคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสหรัฐอเมริกาในปี2028นะเดี๋ยววันนี้ท่านบอกว่าพร้อมที่จะกดปุ่มโอนเงินรางวัลแล้วนะคะสวัสดีพี่น้อยด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยนะคะขออภัยมารายงานตัวช้าไปนิดหนึ่งนะคะ6:16พูดถึงนักกีฬาก็โอ้โหหลายท่านดีใจมากเลยนะเหมือนเราไปเล่นในสนามเลย
0: คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็เหมือนจะเรียกว่าจะไปช่วยนักกีฬาเนี่ยสาวตบลูกหนังลูกยางไทยเนี่ยไปด้วยกันหลายคนเนี่ยบอกว่าแม่ไปรอเชียร์อยู่หน้าเน็ตแล้วนะไปช่วยที่จะเสิร์ฟ
1: ใช่นะคะซึ่งนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับแล้วก็จะมีการมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาครูผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาด้วยที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะท่านนายกเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนะคะคือตอนที่เขานะคะลูกสุดท้ายใช่ไหมพอได้รู้ว่าชนะเนี่ยโอ้โหคือเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยคือกล้องมาเลย
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จปีนี้ปี2026ใช่ไหม
0: ค่ะอีก2ป
1: ีนะคะซึ่งท่านนายกก็เดี๋ยววันนี้จะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม
0: ์คือเข้าตรงนักกีฬาเลยนะไม่ได้ผ่านอะไรเลย
1: เข้าบัญชีเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยนะคะเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือเราจะเคยถ้าเป็นเราก็จะบรรยากาศแบบนี้เราจะลุ้นตอนแบบ อะไรนะปันผลสหกรณ์เข้าบัญชีบึ้ง1 3 2 1บึ้งเราก็โอ้โหโทรศัพท์แต่ละคนอันนี้ก็จะประมาณนั้นนะ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เห็นว่าสัก 10:30 โดยประมาณแล้วก็จะมีเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็น NBT Connect NBT 2 HD รวมถึงเพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดทางด้านของบรรยากาศให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็รับชมกันเนาะติดตามกันสัก 10:30 โดยประมาณค่ะ
1: เบื้องต้นนะคะคร่าวๆเห็นบอกว่าทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและภาคเอกชนก็ร่วมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาลูกตบ ลูกนักตบลูกยางสาวไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026คือได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกนะคะนักกีฬาเนี่ย14คนก็เงินรางวัลต่อคนประมาณ 600,000 บาทนะคะผู้ฝึกสอนอีก 840,000 บาทสมาคมกีฬาอีก 2,520,000 บาทภาคเอกชนที่สมทบเพิ่มด้วย5ล้านประมาณนี้ก็นะเยอะทีเดียวนะคะก็ถือว่าโอ้โหแบบดีใจนะดีใจช่วงนี้ไทยแลนด์เราเนี่ยชื่อเสียงโอ้โหแบบมาติดๆตั้งแต่น้องเนเน่เลยนะ
0: อเมริกาหลายด้านก็คือทำให
1: ้
0: ชาวต่างชาติได้รับทราบนะว่าคือคนไทยเนี่ยอย่างที่มีคำกล่าวไว้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอ
1: ัน
0: นี้คือเรื่องจริง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศกัน
1: ใช่วันนี้ก็รวมๆแล้วประมาณสัก11ล้านกว่าเกือบ12ล้านนะคะเมื่อคุณผู้ชม
0: ไปดูเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่าหลายท่านก็ติดตามในประเด็นเหตุเขาบอกว่าเป็นเหตุการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านลงพื้นที่ไปดูไปติดตามแล้วก็ไปดูเหตุไประงับเหตุกัน
1: เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุนักเรียนชายด้วยนะ
0: ค่ะคือล่าสุดทางท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ออกมาแถลงความคืบหน้านะคะการใช้เหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยภายในโรงเรียนโรงเรียนคือวชิระประการวิทยาคมที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยทางด้านของนายตติยะพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านแถลงความคืบหน้าเหตุการใช้อาวุธปืนนะคะภายในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยในส่วนของการแถลงการเนี่ยท่านบอกว่าเวลาสักประมาณ 14:05 นโดยประมาณกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานนะคะว่ามีเหตุนักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณของโรงเรียนวชิระประการวิทยาคมแล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือยิงขึ้นฟ้าหลายนัดนะคะขณะที่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อวานนี้จากเหตุเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคือเรียกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแหละก็คือไม่มีนักเรียนไม่มีครูไม่มีบุคลากรหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกำชับนะคะว่าให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็เร่งด่วนโดยให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือหนึ่งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรกสองก็คือประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธปืนและดำเนินการตามกฎหมาย 3. ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ 4. ค่ะดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 5. ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดเหตุโรงเรียนตอนนี้นะคะได้รวบรวมและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ประกอบในการตรวจสอบแล้วหากมีความคืบหน้าทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วและที่สำคัญนะคะเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพและข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากเป็นเยาวชนค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้กระทบต่อเด็กครอบครัวและกระบวนการสอบสวนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ยืนยันนะคะว่าความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดและจะติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะอันนี้เป็นปูทางรับความช่วยเหลือเรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะเรื่องนี้ทางด้านนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็มีการสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินการไปสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นค่ะเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะคะโดยเน้นพื้นที่2ลักษณะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ แล้วก็กำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะกันยายนจนถึงกลางเดือนโดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนร่วมตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลค่ะขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนจังหวัดต้องติดตามการสำรวจในพื้นที่ภายใน15กันยายนนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือกบอและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกบเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัดในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะและอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะอันนี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการแนะนำพี่น้องประชาชนเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเรื่องของการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางลัดนะคะโดยทางด้านของนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นถึงซึ่งรัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569แล้วนะคะพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยเหลือดังนี้ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนอีก1กรณีค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยทันทีประชาชนก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกัน2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งการและก็ย้ำนะคะว่าให้เร่งดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์อันนี้สำคัญน
1: ะ
0: เพราะว่าต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่จะพร้อมให้เนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นฉะนั้นต้องผูกพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านนายชาชาศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานก็มีการสั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่นะคะเพื่อจะทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานจะมีการตรวจสอบโครงการต่อไปนะคะคือท่านผู้ว่าก็ให้สั่งการแบบนี้ใช่ไหมคะทางรองผู้ว่าการประปานครหลวงก็ระบุเพิ่มเติมว่า Data Center มันใหญ่มากนะคะในกรุงเทพเนี่ยอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 7,800 ลูกบาทเมตรต่อเดือนคือถ้าเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้น้ำ 20,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนหรือว่าห้างใหญ่ๆใช้น้ำ 3-40,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนก
0: ็
1: ถือว่า Data Center เนี่ยยังใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ใช้น้ำในการระบายความร้อนหมุนเวียนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการประปาประชาชนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าประปาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็รอติดตามเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ทางหลายๆท่านติดตามราคาน้ำมันขึ้นขึ้นลงๆเลยนะช่วงนี้ขึ้นเพราะว่าสหรัฐนะคะกับฝั่งโน้นเนี่ยโอ้โหปะทะกันอีกแล้วนะคะเห็นบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะขอเปลี่ยนชื่อช่องแคบเป็นช่องแคบอเมริกานะคะบางอย่างก็จะขอชื่อทรัมป์ด้วยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะพร้อมๆกับในส่วนของกองทัพเรือก็จับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสด้วย
0: ค่ะก็เพื่อหลายๆด้านนะเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องวิกฤตพลังงานของเราด้วยที่เราจะต้องรับมือกัน
1: และต้องระมัดระวังในการเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสภานายจ้างยื่นข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชะลอเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะก็วันเกรงกันว่าจะกระทบกับธุรกิจ SME นะคะส่วนกรมควบคุมโรคก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นอกจากโควิด19แล้วก็คือโรคฝีดาษวานรนะคะหลังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาคือสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนี้แนะนำพี่น้องประชาชนรู้ทันความเสี่ยงสังเกตอาการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะส่วนแถวๆโซนพัทยาคึกคักกันนะ
0: คึกคักเพราะว่าเรือของกองทัพสหรัฐเนี่ยอย่างที่มีการแจ้งข่าวกันเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันในเรื่องต่างๆเพราะว่ามาพักผ่อนนะ
1: มาพักผ่อน
0: 5,000 นายเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมาก
1: ใช่ตอนนี้บางส่วนเนี่ยที่คึกคักยิ่งไปกว่านั้นคือบรรดาครีเอเตอร์อินฟูทั้งหลายไปทำคอนเทนต์กันนะคะเรื่องของเหตุไฟไหม้คลองถมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานเข้าหาสาเหตุของต้นเพลิงนะคะเพื่อว่ากทม.ก็มีความคืบหน้าด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราจะมาติดตามกันในช่วงท้ายของข่าวยามเช้าค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ช็อปแช่กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: ดูสิลูกเขาอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
6: กอนกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยซะเถอะก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่าThailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของรัฐบาลครับและในการเยือนครั้งนี้ครับ

็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าครับทั้งในด้าน1การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน2ครับการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็ง3การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง4ครับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งนะครับยังจะเป็นโอกาสในการหารือเพื่อจะวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับโดยสิงคโปร์นั้นจะรับหน้าที่ในปี2570และไทยเราจะไปรับหน้าที่ในปี2571ครับอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไทยและสิงคโปร์นั้นเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วครับ2568โดยสิงคโปร์ครับเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับและเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณในการดูแลชายแดนใต้กันบ้างครับรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ก่อนปิดปีงบประมาณดูแลผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครับเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นครับมุ่งบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและยังคงเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่เรื่องของการส่งออกกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.6 ครับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับขณะที่ในฝากฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกร้อยละ 14 ครับรัฐบาลจึงจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลครับ3สมดุลประกอบไปด้วยอะไรครับได้แก่1ครับสมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสินค้าสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลที่2ครับคือสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศให้มากขึ้นครับและสมดุลที่3ครับคือสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมจะดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตนั้นแปลงเป็นรายได้เป็นการจ้างงานและเป็นโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมมาดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของครม.ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียย้ำสัญญาต้องเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนัก

รัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับชาวต่างชาติรู้กันดีครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศนะครับก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติครับโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนะครับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คุ้มครองครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงมีการมอบหมายให้สคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อจะป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการเสียชื่อครับหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเสียภาพลักษณ์ครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและของประเทศไทยด้วยครับและสำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจสัญญาเช่ารถให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตตรวจสภาพยานพาหนะครับโดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโขงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาร่วมลงพื้นที่ครับทั้งนี้ครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นสคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถที่ไม่มากนักแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับและรวมไปถึงการยืดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสคบครับได้ออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญานั้นต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่ายครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าสถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถค่าเช่าและเงินประกันรวมถึงนะครับต้องจัดทำสัญญา2ฉบับที่มีข้อความนั้นตรงกันและส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีหลังจากลงนามพร้อมห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการริบหรือหักเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำนะครับว่าสคบนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศครับพร้อมแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับให้ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนจะลงนามทุกครั้งนะครับรับคู่ฉบับสัญญาและถ่ายภาพครับหรือบันทึกวิดีโอสภาพรถรอบคันรวมไปถึงนะครับระดับของน้ำมันหรือพลังงานทั้งหมดครับไว้เป็นหลักฐานและหากพบการเอาเปรียบจากการใช้บริการครับสามารถจะร้องเรียนไปได้เลยครับที่สายด่วนของสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับจากเรื่องของการดูบริการรถเช่าครับมาดูกันที่เรื่องของครีมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้บริโภคกรณีของการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบครับเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ครับและสามารถจะไกล่เกลี่ยครับจนร้านนั้นยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวครับกรณีดังกล่าวครับเริ่มจากบุตรสาวของผู้เสียหายนะครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่า
จะมอบครีมให้ฟรีก่อนจะเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมถึงกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะครับว่าทันทีที่ทราบเรื่องนั้นได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบเชียงใหม่ครับเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับและผลการตรวจสอบก็พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามส่วนฝากฝั่งของสคบครับได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติครับโดยร้านนั้นตกลงจะคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนฝากฝั่งผู้บริโภคบิดามารดาของบุตรสาวครับจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านเช่นกันขณะที่ผู้โพสต์ก็คือบุตรสาวครับจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์และสคบครับก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อจะลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติต่างๆตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสสามารถนะครับโทรติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166ครับจากเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินฟรีย้ำว่าฟรีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งครับได้แก่1การบินไทย2แอร์เอเชีย3บางกอกแอร์เวย์4นกแอร์5ไทยไลออน6ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ7 Easy Airline ร่วมกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานครับโดยให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับไปจนถึงปีหน้าเลยครับ31สิงหาคม2570รวม1ปีครับซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทินะครับที่จังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับเบื้องต้นนั้นมีการตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารนะครับสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนครับณจุดบริการและนำผลไม้นั้นโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองครับส่วนผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องนั้นต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดป้องกันการรั่วซึมและป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งแปลกปลอมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงครับถึงจะเป็นผลไม้หลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินครับ
เพื่อจะไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องดีๆแบบนี้ครับมาดูกันต่อที่เรื่องของกรมการปกครองครับกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติครับโดยกรมการปกครองนั้นกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านโดยมุ่งเน้นนะครับพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับ1เลยครับบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจํา2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจําพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สํานักทะเบียนกลางกําหนดทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกรมการปกครองนั้นกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้ครับด้านนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกลางเดือนนี้ครับ15กันยายนและจะนำข้อมูลนั้นเสนอต่อไปนั่นเองล่ะครับปิดท้ายครับตีของร้องข่าวในวันนี้ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเวลาของตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: 6:53 กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ทุกท่านทุกที่เลยนะคะพี่พงษ์ชยาบอกว่าติดตามอยู่ข่าวยามเช้าฟังทุกวันครับนครปฐมอากาศเย็นสบายดีส่วนพี่อเนกพริกไทยสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยนะคะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับพี่เพนทิชาก็ทักทายเราพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะพี่ไพบูลย์พี่บุญชัยพี่พรเทพพี่สมัยนะคะพี่พงศักดิ์พี่มาลีน้องข้าวหอมพี่สุพิชบอกว่าติดตามอยู่นะคะพระรุ่งขติยานมัสการค่ะตีคอนร้องข่าวเยี่ยมชัดเจนค่ะน้องพี่นี่พี่สมัยบอกมา
1: ค
0: ่ะนะคะผู้ประกาศท่านนี้ก็มารออ่านข่าว7 โมงเช้าแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณจำลองบอกว่าฟังอยู่หอกระจายข่าวได้ความรู้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะพี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นนี่ชื่อมิ้นส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะคะรับฟังและรับชมอยู่นะครับพี่พงษ์นเรศพี่สมยศก็บอกว่าคุณน้อยคุณแอลมาบตาพุทธระยองเช้านี้อากาศครึ้มๆฝนยังไม่ตกครับภาพเสียงชัดเจนดีครับคุณน้อยมาช้าแต่ก็มาครับขอบคุณมากค่ะนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้เรามาติดตามกันหน่อยเขามาเขาเดินทางมาได้2วันนี้แล้วนะสำหรับการจัดงานสีสันไทย5 วัน 4 ภาคสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมใหม่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะงานเนี่ยเริ่ม4 โมงเช้าถึง3 ทุ่มครึ่งเข้าชมฟรีนะคะไปกันได้ที่ฮอ78 Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งทางด้านคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะกับสีสันไทย Colors of Thai Thai ที่ Exhibition Hall 7-8 เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวครอบครัวไปกันอยากจะเชิญชวนไปเปิดประสบการณ์แบบไทยๆจากทั่วๆภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานเขาเปิดกันมาเมื่อวานนี้
1: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสาวิตาไทยเสร็จไปเปิดงาน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนไปเขามีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกสนานสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆแบบตัวเองด้วยนะยิ่งยุคนี้ใครหลายคนก็หาคอนเทนต์กันอยู่นะคะก็เชิญชวนกันนะคะงานมีจนถึงวันที่6 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: ก็เห็นว่างานคราฟต์กระเป๋าจักสานสวยๆเยอะเลยนะเสื้อผ้าชุดไทยๆอ่ะไปกันหน่อยที่เราโจหัวกันไปข้ามไปชลบุรีกันเลย
0: ค่ะ
1: ใครก็บอกว่าคึกคักมาก
0: ไปยังไงไปชลบุรีไปยังไง
1: ขับรถไปขึ้นมอเตอร์เวย์ไปข
0: ับ
1: ไปยาวๆนะ
0: ค่ะคึกคักจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่ๆทหารเขาเรียกว่ายกพลขึ้นบกใช่ไหมเนี่ย
1: เมื่อวานนี้เรือเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรือ USS
0: เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร
1: ์อับราฮัมลินคอนเมื่อวานนี้ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงน่านน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่ายกพลขึ้นบกที
0: ่
1: ชลบุรีเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อย 5,000 กว่านายก็ภาพบรรยากาศการให้การต้อนรับเมื่อวานนี
0: ้
1: นะทางเห็นท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ให้การต้อนรับนะเป็นอย่างดีแล้วก็สถานประกอบการร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจให้บริการในพื้นที่เห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมาก
0: ๆค่ะ
1: ข่าวนี้สวท.ชลบุรีส่งมานะบอกว่าคึกคักมากเลย
0: ค่ะ
1: นะขอบคุณสวท.ชลบุรีด้วยส่งข่าวกันมาค่ะ
0: คือจั่วมาแค่นี้ใช่ไหม
1: จั่วมาประมาณนี้ เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปติดตามได้นะเ ชื่อว่ามีหลายคอนเทนต
0: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือทางพื้นที่เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะรวมไปถึงพอเข้ามาไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะในการเยือนครั้งนี้ก็พักครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือทางทหารความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยมีเหมือนเป็นมีสามีคนดังด้วยอ่ะใช่ปะใช่คุณบรูโน่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: หรือว่า AI หรือไม่ใช่หรือตัวจริง มีคนถามมา
1: ไปปราจีนบุรีกันต่อซะหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมจัดงานนะคะคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพญาครุฑาคืนถิ่นเดี๋ยวเขาจะจัดงานกัน18-20นะคะที
0: ่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีก็เตรียมที่จะไปเที่ยวกันได้ปราจีนบุรีค่ะ
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่ผ่านมาขออนุญาตอ้างอิงไทย PBS News นะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยเปิดเผยปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ใช้เวลาไม่นานล่าสุดยอดเสียชีวิต19 คนขณะที่ซาอุดิอาระ ระเบียเผยเหตุอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทำให้ลูกเรือฟิลิปปินส์เสียชีวิต2รายค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาด 7:00 น.นะคะคุณพัพพีแล้วก็น้องคณิษฐายิ้มดีนะคะรออยู่แล้วนะคะพร้อมกับน้องโจสวิสสมนัสเราลาไปแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือ